0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงมาใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
3: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
3: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้ถือท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่สองหากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
7: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทางคอนซัลท์ทางผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
6: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟม.ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
8: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแท็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
6: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวงเวียนใหญ่เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยผู้ใช้เส้นทางขาออกที่มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และขาเข้าที่มุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนนพศรแก้วคำรายงาน
0: และเมื่อวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่หลังเข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
1: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเคลนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8-9 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14 รายและบาดเจ็บเกือบ80 รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2 วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7 กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
1: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าพักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว $80,000 ล้านเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
0: นายซามูเอล โรเจอร์ คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาคองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11 กรกฎาคมเวลา13:30 น.เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3 และ 6-4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีก1นักหวดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเรื่องการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35

0: เวลา8:42ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:50หนึ่งนาทีกับกปท.
1: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์

0: Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านฟังครับ
2: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรกเงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับก็ต้องบอกว่าการที่สามนูมีมตินะครับว่าพรกเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรกผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีปัจจัยในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอสามนูเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2ระยะครับระยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาสิงหาและกันยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยหอการค้าไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อให้ประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับจ่ายให้สอยดีขึ้นจากมาตรการ200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2 ถึง 2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.3% นะครับอีกส่วนนึงก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินกลับเข้าในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-30,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจ ในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนแล้วเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400,000,000,000 บาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี
2: ้ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
3: ผมคิดว่าการออกพรก.เนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรก.ที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด-19นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการชะงักงานการจับจ่ายใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรก.ในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรก.เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรก.มาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้าราคาพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรก.เงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขาดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
2: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินเนี่ยนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
3: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตการวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เตรียมบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและคนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ครับ
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพรก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
3: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่น เรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจให้เอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้ไม่เงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดค่ะท่านคะ
3: ที่หนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยรัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรอ.อยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรอ.ชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
2: ค่ะและนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพรก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคลุมบุคลากรภาครัฐโดยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3.8 ล้านคนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
6: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.เนี่ยครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
5: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันที เปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
6: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งๆที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันAI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
5: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงานท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
7: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
7: อย่างไรก็ตามกอรมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอรมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอรมน.ต่อไป
8: คือการยิงส.ส.ท่านกมลศักดิ์มันก็ใช่ตามที่ท่านว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กอรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกอรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
7: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอรมน.จะยังคงไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพ้นข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอรมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่า50%ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
9: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่า40%ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
10: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าวที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสัก1เดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายแล้วคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
9: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาว50%อ่าวผักกาดพบฟอกขาว30%กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA และจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553 พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ็มก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น70,000กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์
7: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับในเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับ
8: จากนี้ไปจนถึงเวลา 9:00 นนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาติดตามรับฟังเสียงเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณบุญทินวรโคตรเป็นช่างเทคนิคนะครับมาพบกันก็เป็นเช้าของวันศุกร์แล้วนะครับแหมเผลอแป๊บเดียวมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับรวดเร็วมากครับวันเวลานะครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันขอบคุณทุกท่านที่ได้นำเพลงเข้าสู่รายการเข้ามาด้วยนะครับ043-236-726หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังในรถหรือว่าฟังในบ้านฟังในที่ทำงานนะครับตามสะดวกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงค้างเอาไว้ก็มีนะครับเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับติดตามได้นะครับทางสวทขอนแก่นนะครับFM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับวันนี้ปฏิทินข่าวพยากรณ์อากาศก็ยังขัดข้องอยู่นะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับมาเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีเวลา 9:00 นท่านจะเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2569นะครับที่สวนป่าเขาสวนกวางนะครับบ้านนางองหมู่2ตำบลนางิ้วอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับจากนั้นในช่วงเย็นนะครับ18:09 นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านก็จะไปเป็นประธานร่วมเนื่องในงานพิธีมงคลสมรสระหว่างแพทย์หญิงลลิตาเหลียวธัญรัตน์และนายพิสุทธิ์อนุตรอังกูลนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้เราเพิ่งทราบนะครับว่าท่านนายกบีเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับในวันนี้นะต่อไปเป็นท่านพันเทพเสาโกศลนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา 9:00 นอ๋อนี่ท่านมาจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับหลังจบรายการนี้นะครับอย่าลืมครับวันนี้วันศุกร์เนาะติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนซึ่งตามกำหนดการนี้ก็จะเป็นคิวของท่านรองพันเทพเสาโกศลนะในวันนี้นะครับการบริการหลังจบข่าวแล้วติดตามนะครับต่อไปเป็นท่านรองยุทธพรพิบูลสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นครับ10:00 นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ห้องประชุมศรีบริรักษ์จังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:00 นเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีพุทธศักราช2569ระดับเขตที่3และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นถนนมิตรภาพนะครับ10:00 นครับท่านรองประจวบรักแพทย์อีกงานหนึ่งก็จะเป็นประธานในการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2/2569นะครับที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับและ13:00 นครับท่านรองประจวบรักแพทย์จะเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดขอนแก่นครั้งที่8/2569ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่ก็คือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเอามาเริ่มกันที่เพลงชุดแรกกันเลยครับเชิญครับ

ครับมีคุณผู้ฟังแนะนำโทรเข้ามาถามว่าเพลงชุดแรกนี่ใครขอมาชอบเหลือเกินว่างั้นไม่ยังไม่มีคนขอครับแต่ว่าผมเองนี่ก็นึกขึ้นมาได้นะครับเคยชอบเพลงนี้นะครับหมอแคนยังคอยครับเพลงแรกของพรศักดิ์ส่องแสงนะครับเนื้อหาของเพลงโอ้โหนะครับยังทันสมัยอยู่นะถ้าพูดถึงเมืองขอนแก่นเราโดยเฉพาะเมืองแก่นนครนะครับโดยเฉพาะภาพด้านหลังของผู้จัดเนี่ยนะตอนนี้ใน Facebook นี่เป็นเมืองแก่นนครสวยงามมากนะครับมองเห็นพระธาตุ9ชั้นมองเห็นสะพานข้ามเมืองแก่นนครที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับเท่ากับเพลงนี้เลยนะครับหมอแคนยังคอยพรศักดิ์ส่องแสงนะครับและก็แถมด้วยเพลงนึงแก่นนครนะครับนี่ก็ยุคเดียวกันกับเพลงนี้แหละนะครับสยสยร้องนะครับจัดให้ฟังเป็นช่วงแรกของรายการนะครับท่องเที่ยวไปกับเพลงนี้ครับเอาชุดต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจากนนสังครับเพลงนี้พลัดคู่นะครับสายสัญญาแล้วก็ตามด้วยสัญญาพรนารายณ์กับเพลงสั่งนางเช่นครับ

ครับ8:25นะครับจบลงไปนะครับเพลงพลัดคู่นะครับของสายันสัญญาและก็สั่งนางของสัญญาพรนารายณ์นะครับต้องขออภัยนะครับคุณฟังที่บอกว่า

มาช่วงนี้ฟัง3เพลงเลยนะครับเนื่องจากว่าขอมาสายันตรงกันเลยนะครับก็เลยจัดให้อยู่ในช่วงเดียวกันเลยนะครับจบลงด้วยเพลงน้ำตานางนะครับนี่จากน้ำพองนะครับแนะนำมาแล้วก็เพลงหอมกลิ่นแก้มนางนะครับต้นฉบับได้ฟังไปแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้มีข่าวบริการนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแจ้งมานะครับบอกว่าeWalletของเราเนี่ยรักษาไว้อย่าให้กลายเป็นบัญชีม้านะก็คือไม่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือeWalletให้คนอื่นแม้จะได้รับค่าตอบแทนนะครับไม่ให้ยืมบัญชีเราเป็นชื่อเราต้องเก็บไว้ใช้เองเท่านั้นไม่แชร์รูปบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์และรหัส OTP ไม่รับโอนเงินแทนนะ เลี่ยงการเป็นทางผ่านเงินให้คนอื่นนะครับป้องกันการพัวพันกับเงินผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวมันเช็คดูประวัติการใช้งานหากมีเงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มาให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับบัญชีของเราใช้เองดูแลเองปลอดภัยที่สุดนะว่าอย่างนั้นนะครับหากท่านสงสัยหรือว่าถูกหลอกแจ้งเบาะแสบัญชีม้าโทรไปที่สายด่วนนี้เลยนะครับสปอทก็คือหมายเลข1441นั่นเองนะครับ1441นั่นเองอย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะครับเป็นความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาฟังชุดต่อไปนะครับเป็นนักร้องฝ่ายหญิงบ้างนะครับจากกระนวลนะครับแนะนำมาของตั๊กแตนจุรดากับเพลงอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้แล้วก็ตามด้วยสาวเหลือน้อยจากอุบลรัตน์นะครับแนะนำมาของสุนารีราชสีมากับเพลงสนชายคนจนครับ

ครับเพลงนี้ของสุนารีรัศมีมานะครับสนชายคนจนนะครับเป็นเพลงที่ร้องตอบกับเพลงห้องนอนคนจนของสายสัญญานะครับเมื่อวานนี้เปิดไปแต่ว่าคุณฟังแนะนำมาที่จริงน่าจะเปิดต่อกันนั่นแหละแต่ว่าหาไม่ทันจริงๆเลยนะครับเอาวันนี้ก็เลยให้ฟังกันเลยนะครับขอบคุณมากครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับคุณผู้ฟังอยู่กับกระผมเจริญเพ็งมูลครับดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกสายที่แนะนำเข้าสู่รายการมานะครับเสียงเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือว่าจะเป็นค่อนข้างเก่าหรือว่าจะเป็นใหม่บ้างก็มีนะครับไม่ว่ากันแนะนำมาได้ฟังนะครับมาชุดเก่าจริงครับชุดต่อไปนี้นะครับแบ่งสมบัติมาแล้วนะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับแฟนเพลงจากห้วยเม็กขอประจำครับของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับแล้วก็จากอำเภอบ้านแท่นชัยภูมินะครับแฟนประจำเหมือนกันครับสุรพลร้องครับเพลงนี้ลูกสาวพ่อเสือครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับให้ท่านฟังกันชุดต่อไปนี้เลยนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับให้ฟังเพลงเยอะๆนะครับคำเตือนของแม่นะครับแมงปอชนทิชานะครับร้องแล้วก็ที่ขอไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเพิ่งจะเจอนะครับเพลินภูเก้านะครับของทองเลื่อนณภูเก้าว่างั้นนะครับแล้วก็เพลงที่3หากมีเวลาพอนะครับเพลงที่3เอาอะไรดีเอ่ยเอาเพลงอ๋อชายไร้โบสถ์นะครับขอจากเขื่อนบนรัฐนะครับช่วงนี้ผ่านไปเข้าเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญพงศ์ลาท่านไปนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณระดับ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ระดับ2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-30,000 ล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.มาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ.ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
8: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
14: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
13: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
15: ้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพระธาตุขอนแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกณช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงขอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน
16: ไปทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานพื้นบ้านเป็นหมอแขกหนุ่มหมอลำลำไปงานขอนแก่น
17: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในเช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ค่ะดิฉันค่ะนางสาวปริยาพุทธธรรมค่ะผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะนงด้วยในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นติดภารกิจค่ะจึงมอบหมายให้ท่านรองพันเทพสาวโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ค่ะและวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ขอเชิญทุกท่านค่ะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่ะทางโทรศัพท์นะคะที่เบอร์โทร0432367266ค่ะ0432367266ค่ะและสามารถเข้ามาพูดคุยสามารถคอมเมนต์มาคุยกับเราทางเพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้ค่ะฝากคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราในวันนี้ค่ะและวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอต้อนรับค่ะท่านรองพันเทพสาวโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะท่าน
18: สวัสดีครับสวัสดีครับ
17: ค่ะด้วยสถานการณ์วันนี้อากาศก็แจ่มใสนะคะไม่มีฝนค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้นนะคะก็พูดถึงว่าภาคส่วนของราชการค่ะก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องสาระสำคัญค่ะอย่างนโยบายสำคัญที่จะมาพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะซึ่งนโยบายของเรานะคะก็มีมากมายแต่วันนี้ค่ะเราจะหยิบยกค่ะนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาพูดคุยกันค่ะซึ่งนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีมากมายเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ค่ะพูดถึงว่ามีประเด็นหลักๆที่น่าสนใจค่ะก็คือนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5+ ซึ่งครั้งนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าเองก็จะมาพูดกับเราค่ะท่านคะนโยบาย5ด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะ
18: ครับขอบคุณครับขอบคุณทางพิธีกรและก็ต้องขอสวัสดีทางท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับในส่วนของนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5+ หรือว่า Action 5+ เนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้แก่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ทางท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางจังหวัดทางอำเภอและกระทรวงการที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยกันขับเคลื่อนไปในได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ช่วงหลังๆมันอาจจะถูกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามากลบบ้างนะครับแต่ว่าการดำเนินการของทางกระทรวงมหาดไทยของทางจังหวัดทางอำเภอทางตำบลหมู่บ้านก็ยังขับเคลื่อนอยู่โดยปกตินะครับในส่วนของโครงการมหาดไทยทำทันทีหรือว่าแอคชั่น5+นี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5ประการ5ด้านความสำคัญนะครับด้านที่1ก็คือด้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับด้านที่2ก็คือเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนด้านที่3ก็คือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่4ก็คือด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้านที่5ก็คือด้านราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบในส่วนของการขับเคลื่อนในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าถ้าจะไล่ทั้ง5ด้านคงจะเวลาคงจะไม่พอนะครับอาจจะยกด้านที่สำคัญและก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเล่าให้ท่านฟังนะครับในช่วงที่มาพบกันในวันนี้ครับ
17: ค่ะ อยากสอบถามค่ะท่านว่าเหตุใดคะที่กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการขับเคลื่อนก็เร่งการขับเคลื่อนนโยบายในขณะนี้ค่ะ
18: เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาในพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านปากท้องปัญหาด้านความยากจนปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะพี่น้องในระดับฐานรากเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พวกเราได้รับความลำบาก จากปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากสงครามระหว่างประเทศนะครับสงครามที่ต่างประเทศและซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศเรานะครับแล้วก็ปัญหาภายในของพวกเราเองนะครับทำให้กระทรวงมหาดไทยเองก็จึงต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่น5พลัสนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ปัญหาและก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยตรงทุกด้านนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตการจัดการภัยพิบัติรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการให้เป็นราชการดิจิทัลนะครับนั่นก็คือต้องมาเร่งทำเพื่อแก้ไขปัญหาแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเหตุที่มหาไทยต้องมาเร่งทำตรงนี้ครับผม
17: ค่ะถือว่ามหาไทยไม่ได้มีการไม่ทำการใดๆนะคะเพราะว่าบอกก็เลยค่ะว่านี่การบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของหน้านึงที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะนั่นก็คือด้านของการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะทันทีในด้านของเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ความมั่นคงค่ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีนะ

0: อย่างน้อยอำเภอละแห่งอย่างอำเภอใหญ่ๆอาจจะมี2แห่งนะครับอย่างอำเภอน้ำพองอำเภอชุมแพอำเภอใหญ่ๆก็จะมีอยู่2แห่งนะครับโดยวิธีการก็คือจะนำผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดนะครับที่ผ่านการบำบัดผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลจากรอพอสอตอหรือจากโรงพยาบาลธัญลักษณ์เหล่านี้นะครับแล้วว่ามาอยู่ช่วงการพักเขาเรียกศูนย์พักคอยนะครับชื่อเต็มคือศูนย์พักคอยให้มาพักคอยอยู่ที่ศูนย์ CI นี้นะครับเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อหรือว่ามาฝึกอาชีพที่นี่นะครับโดยมีหัวหน้าศูนย์ CI ก็คือท่านในอำเภอท่านในอำเภอทุกอำเภอทั้ง26อำเภอนะครับก็จะเป็นคนรับผิดชอบดูแลนั่นก็เราก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานที่พลาดพลั้งหลงไปติดยาเสพติดเราดูแลมาหลายปีแล้วนะครับทั้งลูกค้าของศูนย์บำบัดของอำเภออย่างอำเภอเบืองนี่มีลูกค้าอยู่ศูนย์บำบัดร้อยกว่าคนนะครับร้อยกว่าคนนอกนั้นของอำเภอน้ำพองอำเภอชุมแพหรือทุกอำเภอก็มีลูกค้าอยู่จำนวนมากนะครับนั่นเป็นลูกหลานเราที่พลาดพลั้งไปหลงไปเสพยาแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ให้มาอยู่ที่นี่นะครับหลังจากการรักษาจากโรงพยาบาลจากรปชต.หรือจากศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับนั่นก็คือตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะครับซึ่งของขอนแก่นเราได้ผลอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนี่ยนำ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหรือว่าทำศูนย์ CI ของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะของอำเภอเมืองอำเภอน้ำพองหรืออำเภอชุมแพเนี่ยไปเป็นตัวอย่างแล้วเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นนำไปใช้ทั่วไปแล้วก็โดยนำวิธีการของเราเนี่ยไปใช้นะครับนั่นก็คือแนวคิดในการและการดำเนินการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ
1: บอกกันเลยค่ะว่าจังหวัดขอนแก่นขณะนี้เรื่องของยาเสพติดนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีนโยบายค่ะมีนโยบายที่มีการป้องกันมีการปราบปรามแล้วก็มีการช่วยเหลือพี่น้องโดยมีการรักษารวมไปถึงตอนนี้ค่ะก็ได้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดซึ่งทางขอนแก่นเองไม่ได้แค่มี1ศูนย์ค่ะมีหลายศูนย์แล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นมีถึง2ศูนย์ด้วยกันค่ะก็คือศูนย์พักคอยหรือว่าศูนย์ CI นะคะก็พูดถึงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลปัจจัยไปสำหรับพี่น้องประชาชนบางท่านนะคะลูกหลานอาจจะมีการเสพก็สามารถเข้ามาถึงศูนย์บำบัดได้นะคะแล้วก็มีถึงการรักษาจากรพ.สต.ด้วยค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยากจะให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจะจากกันในช่วงแรกไปค่ะว่าขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ครับก็โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพบประชาชนนะครับมาพบกับท่านทุกวันศุกร์ในส่วนของวันนี้ก็มาคุยกับท่านเรื่องโครงการมหาดไทยทำทันทีหรือว่าแอคชั่น5พลัสนะครับซึ่งมหาดไทยเองก็กำหนดนโยบายไว้5ด้านก็ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อจะให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับเราต้องบำบัดทุกข์ก่อนแล้วก็ไปบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ปัญหาสำคัญที่เพิ่งคุยกับท่านไปก็คือโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องยาเสพติดถ้ามีปัญหาโดยเฉพาะด้านผู้เสพในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับก็ช่วยกันนะครับท่านพาไปพบทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพาไปพบท่านในอำเภอหรือว่าถ้าเสพอย่างเดียวพาไปหาหมออะไรก็ได้นะครับเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยพาไปรปช.ต.พาไปโรงพยาบาลชุมชนหรือพาไปโรงพยาบาลธัญลักษณ์ก็ได้นะครับไปหาหมอก่อนหมอก็จะทำการคัดกรองแล้วก็รักษาท่านลูกหลานของท่านนะครับเพราะว่าปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นยังเป็นปัญหาหลักที่พวกเราต้องมาช่วยกันนะครับก็ต้องฝากว่าลำพังทางจังหวัดเองทางหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแม้กระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดได้นะครับคนที่จะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ก็คือทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมาช่วยกันนำมาช่วยกันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ยาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นมันลดน้อยลงนะครับต้องฝากทุกท่านเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการที่ได้มารับฟังรายการโครงการผู้ว่าขอนแก่นพบประชาชนในวันนี้ครับข ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะในช่วงแรกของเราวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองพันเทพสกุศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ค่ะและอีกสักครู่ค่ะเราจะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพบประชาชนกับกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสุดสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อ.ข้อที่1อาหารกิน

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้คุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุ20ปีขึ้นไปสมาคมมูลนิธิและองค์กรนิติบุคคลสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์043-424-509และ080-298-8985สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
6: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
8: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดน

อีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.พบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ

0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะกลับมาพบกับเราค่ะในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ค่ะท่านก็สามารถชมเราทางได้ทาง Facebook Live ค่ะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขณะนี้ก็ได้มาถึงช่วงที่2แล้วท่านใดที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราได้ค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านจักรกิจสิริพานิชค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเราในรายการซึ่งสุดสัปดาห์นี้ที่เกริ่นไปในช่วงแรกค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกิจกรรมอะไรที่มีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้และในวันนี้ค่ะพูดถึงว่าภารกิจของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นไม่ธรรมดาค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยได้เชิญท่านค่ะมาพูดคุยถึงภารกิจหน้าที่ของหอการค้าในพื้นที่ขอนแก่นว่าตอนนี้เศรษฐกิจของขอนแก่นเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้มีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะท่านขอเรียนเชิญท่านนะคะว่าตอนนี้ค่ะภารกิจหลักๆเพราะตอนนี้พูดได้ว่าขอนแก่นเป็นเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคได้เลยค่ะแล้วก็ใครๆที่พูดถึงว่าจะมาขอนแก่นก็พูดถึงว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยหรือว่าขอนแก่นเองหรืออีสานเองเนี่ยถือว่าบูมมากๆก็เลยอยากจะให้ท่านพูดถึงภารกิจของหอการค้าหน่อยค่ะ
1: ครับได้ครับก็ภารกิจของหอการค้านะครับก็จะมีทั้งหอการค้าไทยและก็หอการค้าจังหวัดของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งจะเป็นภารกิจเดียวกันแต่อยู่ที่หอการค้าจังหวัดเนี่ยจะมีความองค์ประกอบของแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรก็อาจจะต้องปรับตามของภารกิจของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของภาคเอกชนนะครับเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับก็จะมีการประกอบด้วยนะครับภารกิจของเราจะประกอบด้วย1เป็นตัวแทนและกระบอกเสียงของภาคธุรกิจคือสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนวของผู้ประกอบการต่อภาครัฐนะครับ2ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนและประกอบธุรกิจ2การส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจสนับสนุนการค้าภายในและระหว่างประเทศส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจหรือ business matching และงานแสดงสินค้า3พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการครับจัดอบรมสัมมนาและให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานธุรกิจส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือ YEC นะครับ 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงภาคเอกชนภาครัฐและสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาท้องถิ่น5การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดผลักดันโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเด่นของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการตามศักยภาพของพื้นที่6สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดผลักดัน ESG และเป้าหมายที่พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนหรือ SDGs นะครับส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7. การให้บริการแก่สมาชิกก็คือการออกเอกสารรับรองทางการค้าให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางด้านธุรกิจจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสำหรับหอการค้าจังหวัดขอนแก่นภารกิจสามารถต่อยอดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเช่นการผลักดันขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริม Medical and Wellness Hub พัฒนา Digital Valley และ Smart City สนับสนุนโลจิสติกและการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจหรือ NEC ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนดึงดูดการลงทุนจากระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งภารกิจเหล่านี้นะครับก็สอดคล้องกับบทบาทของการค้าในฐานะองค์กรกลางของภาคธุรกิจที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและจังหวัดอย่างยั่งยืนซึ่งต้องบอกว่าที่กล่าวมานี้ก็จะใกล้เคียงกับยุทธศาสตร์ที่หอการจังหวัดขอนแก่นตั้งไว้ในปีบริหารของปี68และ69นะครับก็ซึ่งจะมีด้านดิจิตอลวอลเล่นะครับด้านเวลเนสด้านเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็ด้านสมาร์ทซิตี้นะครับและอีกเรื่องคือซิตี้แบรนดิ้งนะครับก็ตอนนี้กำลังทำดำเนินเรื่องนี้อยู่นะครับก็ร่วมมือกับทางเครือข่ายหลายๆเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาสังคมโดยให้จังหวัดเป็นหัวหอกในการดำเนินการครับ
0: ภารกิจก็คือขับข้างเลยค่ะมีถึงยุทธศาสตร์ถึง5เรื่องสำคัญได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เองขอนแก่นนะคะก็มีกิจกรรมมากมายค่ะในสุดสัปดาห์นี้ค่ะท่านกิจกรรมที่สำคัญที่หอการค้าได้ร่วมมือมีกิจกรรมใดบ้างคะ
1: ครับก็ในวันที่13นี้นะครับในช่วงของก็เรียกว่าอีสาน North Eastern ของ CEA จัดเนี่ยอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยวันที่13เราก็จะจัดงาน Investor Talk นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของมีวิทยากรมาให้คำแนะนำอธิบายให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในด้านต่างๆซึ่งตรงนี้เรามองว่าผู้ประกอบการในภาคอีสานมีศักยภาพนะครับแต่ว่ายังขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เครือข่ายแหล่งเงินทุนซึ่งเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนักลงทุนผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาให้ได้ให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือของทางธุรกิจอีกทั้งเป็นการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจและการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยครับซึ่งภายในงานนี้นะครับก็จะมีพบกับวิทยากรและนักลงทุนระดับประเทศที่จะมาแบ่งปันความรู้ในการลงทุนสตาร์ทอัพเวนเจอร์แคปิตอลแองเจิลอินเวสเตอร์และเทรนด์การลงทุนในยุคใหม่พร้อมกิจกรรมเน็ตเวิร์กิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างเครือข่ายกับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจก็เลยอยากจะขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนสตาร์ทอัพและนักศึกษาที่สนใจด้านการลงทุนทุกท่านเข้าร่วมงาน The Investor Talkยินขอนแก่น2026ในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะครับที่แก่นแก้วไลฟ์เฮาส์นะครับชั้น28โรงแรมแอดลิฟจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ท่านใดนะคะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถที่จะมาร่วมงานในวันที่13กรกฎาคมนี้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ท่านพูดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนองค์ความรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มเรียนรู้ใช่ไหมคะท่านก็สามารถที่จะไปรับฟังการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจเหล่านี้ได้นะคะที่วันที่13กรกฎาคมที่แอดลิฟใช่ไหมคะ
1: แก่นแก้วไลท์เฮาส์ครับชั้น28ครับ
0: โอเคค่ะที่แก่นแก้วไลท์เฮาส์ชั้น28ได้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่น่าสำคัญอีกมากมายแต่อีกกิจกรรมนึงที่เด่นๆในช่วงสัปดาห์
1: ขอเพิ่มเติมเรื่องนี้นิดนึงครับก็เดี๋ยวจะให้ขึ้นจอเนี่ยก็จะเห็นวิทยากรที่มาบรรยายว่ามีท่านใดบ้างนะครับก็โครงการนี้เราได้สนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP นะครับก็ทำให้เราเกิดโครงการดีๆนะครับแล้วก็สร้างกิจกรรมนี้ขึ้นแล้วก็สร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับผู้ที่สนใจในด้านการลงทุนนะครับหรือการดึงนักลงทุนจากนอกพื้นที่มาลงทุนในจังหวัดขอนแก่นครับก็จะเห็นมีวิทยากรบรรยายหลายๆท่านท่านอาจจะมีบางท่านที่ท่านรู้จักนะครับหรือแต่ว่าท่านที่เชิญมาเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความในด้านการลงทุนโดยเฉพาะเลยครับ
0: นี่นะคะคือทักนาเปิดชมหน้าท่านวิทยากรให้อยู่นะคะว่าท่านใดอยากจะมาท่านฟังท่านวิทยากรสปีกในรายการสามารถมาได้วันที่13กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมนิดนึงครับไฮไลท์ของงานนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเราจะมองเห็นภาพของการลงทุนที่เปลี่ยนไปนะครับ เงินทุนที่ไหลเวียนมาจากเมืองหลวงสุขุมวิทภาคและภาพของอีสานในสายตาชาวโลกว่าน่าจะทำธุรกิจและการลงทุนมากแค่ไหนนะครับ2เรื่องเข้าใจธุรกิจเรื่อง private capital กลไกที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้นำทางธุรกิจให้จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน3เจาะกลไกที่ช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพให้ถึงแหล่งเงินทุนเครือข่ายในตลาดนะครับ4การเปิดรถแมปที่จะพาธุรกิจผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง5ทางออกในการวางฐานรากและการลงทุนใหม่ทำความรู้จักกับเวนเจอร์สตูดิโอเครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุนและเร่งสปีดให้กับธุรกิจนะครับพร้อมเข้าใจการวางฐานรากเรจิโนลฟันกองทุนแห่งภูมิภาคผลักดันธุรกิจภาคอีสานให้ไปได้ไกลยิ่งกว่าเก่านะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่แห่งการลงทุนของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานนะครับก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ
0: ท่านคะต้องมีคนสงสัยแน่เลยค่ะกับกิจกรรมนี้ว่ามันมีการลงทะเบียนไหมหรือว่ารับไปชมหรือว่าไปรับฟังเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะท่าน
1: ก็อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้อย่างที่เราจะเห็นเนี่ย QR code ตรงนี้ครับก็อาจจะถ่ายเก็บไว้เลยนะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็มีรับจำนวนจำกัดด้วยนะครับ
0: ค่ะรีบลงทะเบียนเลยนะคะสามารถสแกน QR code นะคะผ่านตัวที่เราแจ้งในหน้าจอเราได้นะคะแล้วก็สามารถกดเข้าไปเสิร์ชหาแฮชแท็กอีสานดิวโรดก็เจอค่ะเมื่อกี้ทางเราก็ลองเสิร์ชกันแล้วว่าอีสานดิวโรดเนี่ยสามารถเจอโปสเตอร์สีเขียวนี้ได้เลยแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะมางานในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะเน้นย้ำว่างานเริ่มบ่ายโมงจนถึง 17:30 นค่ะสถานที่จัดงานก็อยู่ที่ห้องแก่นแก้วลิฟท์เฮาส
1: ์ไลฟ์เฮาส
0: ์ไลฟ์เฮาส์แอนด์รูทท็อปชั้น28โรงแรมแอทลิปขอนแก่นนะคะมาลงทะเบียนร่วมงานกับเราได้ตั้งแต่วันนี้แล้วก็เป็นการลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมที่2เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่จะเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยค่ะเด
1: ็
0: กๆก็ด้วยความที่ตอนนี้การแข่งขันก็สูงค่ะเด็กๆก็อยากจะมีพื้นที่เวทีในการศึกษาหาข้อมูลค่ะท่านวันนี้ท่านก็ได้นำกิจกรรมสำคัญมาในพื้นที่ขอนแก่นค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงกิจกรรมนี้หน่อยค่ะ
1: ครับก็โครงการนี้เป็นของมหาวิทยาลัยของการค้าไทยนะครับที่หวังว่านักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆคนก็เรียนในชั้นเรียนหลายๆคนก็ไปติวในกับสถาบันต่างๆนะครับแล้วก็มองว่าเราหาจุดที่เป็นทางลัดเลยว่าเราจะติวในวิชาไหนบ้างที่นักเรียนใกล้ช่วงเวลาที่นักเรียนจะสอบนะครับก็จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในมัธยมปลายตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4มัธยมปีที่4ปีที่5ปีที่6เลยนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้หอการค้าไทยก็เลยติดต่อกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศนะครับว่าจังหวัดไหนมีความพร้อมที่จะจัดเรื่องติวให้กับนักเรียนครับเราก็เลยขอนแก่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมนะครับเราจัดปีนี้เป็นปีที่3ครับแล้วก็นักเรียนที่ผ่านการติวเนี่ยต้องบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงที่สามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเรามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาช่วยติวในวิชาต่างๆนะครับก็วิชาที่จะติวเนี่ยมีทีแกต1ทีแกต2และทีแกต3นะครับก็ปีแรกที่เราจัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มีคนเข้าติวประมาณ700คนนะครับปีที่แล้วประมาณ 1,200 คนนะครับปีนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ 1,500 ถึง 2,000 คนนะครับก็คนที่จะเข้าติวตอนนี้เราก็ประสานงานกับทางสำนักงานศึกษาในพื้นที่นะครับก็ให้ช่วยประสานกับโรงเรียนต่างๆให้ทราบว่าเราจะมีการจัดอบรมจัดการติวแล้วก็เราก็ไปพบกับทางนายกเทศมนตรีของเมืองขอนแก่นครับนครขอนแก่นตั้งแต่ปีที่แล้วละว่าเราอยากให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเนี่ยมาร่วมติวด้วยแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ในตัวจังหวัดเลยที่เราสามารถที่เราจะไปพบได้แล้วก็เดินทางไปพบด้วยตัวเองนะครับก็คิดว่าการติวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆในช่วงเวลาติวอย่างปีนี้เราจัดวันที่25กรกฎาคม นี้นะครับอีกไม่กี่วันอีกครึ่งเดือนเนี่ยจะที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาติวห่างจากเวลาสอบไม่มากอย่างปีที่แล้วเราติวที่เดือนตุลาคมก็อาจจะเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมแต่ก็ยังสามารถที่จะมีน้องๆมาติวเยอะตั้งพันกว่าคนนะครับปีนี้เป็นช่วงที่เวลาที่เขายังเปิดเทอมอยู่ยิ่งสะดวกในการเดินทางมาก็คิดว่าน่าจะมีคนมาติวเยอะครับ
0: นี่นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษานะคะเด็กๆมัธยมปี4ม.4ม.5ม.6ที่อ่านหนังสือเตรียมสอบกันมาแล้วจะมาเพื่อเหมือนกับว่ามีการทบทวนสิ่งที่เรียนสิ่งที่อ่านมาและเมื่อกี้ท่านประธานหอการค้าก็พูดแล้วค่ะว่ามาร่วมติวกับเราเนี่ยทำให้โอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยการทำคะแนนมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆ นะคะสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะก็จะมี3วิชานะครับย้ำอีกทีนะครับมีที่แกด1ที่แกด2และที่แกด3นะครับก็น้องๆที่มองแล้วว่าอยากเพิ่มวิชาความรู้ในของ3วิชานี้ก็มาลงชื่อเข้าติวเลยนะครับก็รับไม่จำกัดนะครับเราก็พยายามที่จะจัดพื้นที่ให้หรือเตรียมอาหารว่างเตรียมข้าวให้ทานนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะดูแลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ซึ่งเน้นย้ำไว้ได้ว่าโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับ
0: เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจริงๆค่ะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วบอกกันเลยค่ะว่าขอนแก่นอ่ะไม่ได้มีแค่กิจกรรมแค่2กิจกรรมนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาค่ะยังไงก็อยากให้ทุกท่านนะคะติดตามผ่านเพจของหอการค้าจังหวัดได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะเราก็จะนำสาระดีๆข่าวสารมาบอกต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค
0: ่ะท่านคะแล้วก็อยากจะให้ท่านค่ะฝากเพิ่มเติมถึงพี่น้องที่กำลังฟังแล้วก็กำลังชมถึงทางบ้านถึงกิจกรรมแล้วก็นาราสาระของหอการค้าจังหวัดค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับครับตอนนี้แล้วก็มีโครงการของดีมันก่อนกันนะครับซึ่งเป็น เราจะมอบป้ายให้กับร้านอาหารคาเฟ่หรือเกี่ยวกับนวัตกรรมเนี่ยที่เป็นจุดเด่นนะครับอย่างเช่นมีอาหารอร่อยขนมอร่อยอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เนี่ยก็เราจะไปมอบป้ายให้ตอนนี้ก็มอบป้ายไปแล้วประมาณเกือบ50ป้ายแล้วนะครับซึ่งเรามอบป้ายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาช่วงกลางปีช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็ตอนนี้อันนั้นคือมอบในงานของการประชุมของการค้าภาคอีสานมอบในงานสมาร์ทบิสซิเนสเอ็กซ์โปนะครับและตอนนี้เราไปมอบให้ถึงร้านเลยนะครับทั้งหมดตอนนี้น่าจะมอบไปแล้วประมาณ50กว่าป้ายรวมถึงในตัวเมืองรวมถึงอำเภอรอบนอกด้วยเช่นตอนนี้มอบไปที่อำเภอชุมแพส่วนอำเภออื่นเรากำลังจะคัดขึ้นมาว่ามีร้านไหนที่ได้รับมอบป้ายมั่งซึ่งเรามองว่าอันนี้เป็นการสร้างเศรษฐกิจสร้างเสน่ห์ให้กับจังหวัดเลยทุกคนจะได้รู้ว่ามาขอนแก่นแล้วจะไปทานอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนั่งดื่มกาแฟที่ไหนขนมร้านไหนอร่อยนะครับก็เราก็จะได้โชว์ด้วยว่าขอนแก่นมีอะไรดีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ส่วนอีก2เรื่องนะครับเรื่องดิจิตอลวันเล่เนี่ยเราอยากสร้างอีโคซิสเต็มให้คนมาลงทุนในจังหวัดขอนแก่นในด้านดิจิตอลและก็เราอยากใช้การดิจิตอลให้เป็นประโยชน์กับคนในจังหวัดด้วยเช่นเรื่องมีหลายเรื่องนะครับก็เดี๋ยวต้องมาอธิบายอีกรอบหนึ่งกันละกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Healthy City เราจะเคยได้ยินมาว่าขอนแก่นเนี่ยเป็น Medical Hub และก็มีกำลังทำเรื่อง Wellness นะครับซึ่งผมมองว่าเราอยากทำเรื่องนี้ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ของการค้าอยู่แล้วว่าเราจะทำยังไงให้เมืองเรามีขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้นะครับเราก็มองว่าถ้าใช้คำว่า healthy city เนี่ยทุกคนมีสุขภาพดีสุขภาวะที่ดีนะครับก็ Wellness ก็อยู่ในนั้นอยู่ใน Healthy City Medical Hub เรื่องการรักษาก็อยู่ในนี้ซึ่ง Healthy เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Longevity ด้วยนะครับก็หลายๆเรื่องที่เรากำลังทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้ทางจังหวัดนำร่องเหมือนกันเป็นผู้นำในการดำเนินการเพราะว่าเราจะได้รวมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมร่วมเครือข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะมาช่วยกันนะครับ
0: ค่ะโอ้โหบอกก็เลยว่า2สัปดาห์แค่30นาทีอาจจะไม่พอยังไงต้องขอโอกาสเรียนเชิญท่านในสัปดาห์ต่อไปและถัดไปค่ะเนื่องจากว่าพูดถึงว่าเรื่องของ longevity ที่ตอนนี้ก็ทุกคนให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพนะคะก็คือตอนนี้เมื่อกี้ฟังแล้วก็ลุกหูลุกเลยค่ะอยากจะรู้มากๆพูดถึงนะว่าสัปดาห์นี้แค่2กิจกรรมเนี่ยก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจละแล้วในสัปดาห์ต่อไปรวมไปถึงโครงการยุทธศาสตร์ของหอการค้าที่น่าสนใจและสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะคะเมื่อกี้ฟังแล้วก็โอ้โหอยากจะฟังต่อเลยค่ะรวมไปถึงแหมมีเรื่องของ Medical Hub ที่อยากจะเน้นย้ำด้วยค่ะท่านจริงๆแล้วเวลาของเรามันก็น้อยเนาะต้องรอบหน้าต้องเชิญท่านมาอีกครั้งนึงค่ะเพื่อพูดถึงว่าMedical Hubของเราตอนนี้ขอนแก่นมีโรงพยาบาลเยอะมากใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันน่าสนใจมาก
1: ก็เรามีจุดแข็งแกร่งคือด้านการรักษานะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยด้าน preventive คือด้านป้องกันไม่ให้เราป่วยไม่ให้เราป่วยให้เราแข็งแรงสุขภาพดีเราจะต้องทำยังไงก็จะต้องมาดูเรื่องพวกนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องรวมถึงเรื่องอาหารที
0: ่สุขภาพไหมคะ
1: ทานแล้วปลอดภัย
0: ทานแล้วปลอดภัย
1: ครับ
0: ถือว่าเนี่ยอยู่ในhealthy city
1: ใช่ครับ
0: โปรเจกต์นี้เลยใช่ไหม
1: ซึ่งเป็นเรื่องของเกษตรมูลค่าสูงยุทธศาสตร์หนึ่งของการค้าด้วย
0: ค่ะโอ้โหสัปดาห์นี้อาจจะไม่พอสัปดาห์หน้าก็ต้องเชิญท่านประธานมาอีกครั้งหนึ่งพูดเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของกิจกรรมนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาหาช่องทางการลงทุนมากมายค่ะพูดถึงว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะวันนี้ไงเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านประธานหอการค้ามากๆค่ะที่มาให้สาระสำคัญทั้งหมดในรายการผู้ว่าพบประชาชนประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านประธานหอการค้ามากๆนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราต้องขอขอบพระคุณท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงสิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและท่านอาชิรยามังทานีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านมาพบกับเราในรายการผู้ว่าพบประชาชนใหม่ค่ะในวันศุกร์เวลา 9:00 นจนถึง 10:00 นทางสพทขอนแก่น FM 99.50 MHz และ AM 621 กิโลเฮิรตซ์ค่ะรับชมทาง Facebook Live ได้ค่ะที่เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และก็เพจ PR ขอนแก่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของเราแล้วก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็ท่านประธานหอการค้านะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสำหรับวันนี้เราทั้งสองท่านก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก่อนร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูฮิมตัมรัฐเคดาประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
7: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
10: ่ edu.khonkan.phd.go.th
9: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพระพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าก
12: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีข้อมูลดีๆจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลกันค่ะคปภ.นะคะก็บอกว่ายืนยันประชาชนที่ทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่หรือไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ตามความสมัครใจพร้อมเปิดทางผู้ขับขี่ที่ดีรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง 40% ค่ะ สำนักงานคปภ.นะคะก็ออกมายืนยันกับประชาชนนะคะใครที่เอาประกันภัยทุกรายสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จากบริษัทประกันภัยได้ตามปกติแต่ทั้งนี้นะคะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่เลือกทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อจะสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้สูงสุด5รายชื่อเลยค่ะโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีนะคะจากการจัดระดับความเสี่ยงออกเป็น5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับที่1ค่ะซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงไปจนถึงระดับที่5ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำโดยจะพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ย้อนหลัง12เดือนหรือว่า1ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่ขอเอาประกันภัยหากผู้ที่ขับขี่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทประกันภัยจะนำระดับพฤติกรรมการขับขี่จากปีที่ผ่านมาไปใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยตัวอย่างนะคะปีแรกของการนำพฤติกรรมการขับขี่มาใช้หากผู้ขับขี่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทระดับพฤติกรรมขับขี่จะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับ2ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันทีในปีแรกที่มีการจัดทำกรมธรรม์และประกันภัยรถยนต์ค่ะและหากไม่มีการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องระดับพฤติกรรมการขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงระดับ5ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 40% เลยค่ะนอกจากประกันภัยภาคสมัครใจแล้วนะคะสิ่งที่ละเลยไม่ได้ค่ะก็คือประกันภัยภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.นี่แหละเพราะว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รถทุกคันต้องจัดทำจัดหาและหากฝ่าฝืนมีโทษปรับด้วยนะคะโทษปรับมีอะไรบ้างคะก็อย่างแรกค่ะเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยพ.ร.บ.มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะอย่างที่2นะคะผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัยพ.ร.บ.มาใช้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะและหากคุณเป็นทั้งเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนขับรถที่ไม่มีพ.ร.บ.เองด้วยจะมีความผิดทั้ง2กระทงเลยนะคะรวมทั้งปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาททั้งนี้นะคะประชาชนพี่น้องคนที่กำลังฟังรายการอยู่ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามข้อมูลด้านการประกันภัยได้ที่สายด่วนคปภ. 1186ได้เลยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในเช้าวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตอำนวยการผลิตโดยท่านผอ. อชิรยามังคานีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live นะคะโดยในช่างคนเก่งของเราค่ะในช่างศักดาและน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทั้ง3สถาบันค่ะวันนี้นะคะทุกท่านก็รับฟังพวกเราได้เช่นเคยนะคะผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะและผ่านหน้าเพจ Facebook ในช่องทางออนไลน์นะคะในช่อง Facebook นะคะที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะและอีกหนึ่งช่อง AM 621 KK และอีกหนึ่งช่องนะคะกาญจนาประเสริฐค่ะทุกท่านนะคะก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้ยินเสียงดีเจอ้อมแบบนี้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงแบบนี้หากทุกท่านนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในจังหวัดอะไรและไม่สามารถรับคลื่น AM 621กิโลเฮิรตซ์แบบนี้ได้นะคะหรืออาจจะรับได้แต่ว่าเสียงอาจจะไม่ชัดอาจจะมีคลื่นแทรกทุกท่านก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์นะคะหน้าเพจ Facebook ได้หรือจะหน้าช่อง YouTubeofficial ของเราในช่องที่ชื่อว่าสวท.เตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางช่อง TikTok ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะในชื่อช่องที่ว่าสวส.ขอนแก่นแม่นอีหลีและอีกหนึ่งช่องนะคะภาษาอ้อมป้อมนั่นเองค่ะสามารถแจ้งพวกเราเข้ามาได้นะคะเพื่อจะได้มีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงปรับให้คลื่นในพื้นที่นั้นๆได้ชัดขึ้นหรือหากท่านอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเลยนครพนมสกลนครบึงกาฬมหาสารคามขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์พื้นที่ไหนก็ช่างนะคะที่ครอบคลุมทั้ง20จังหวัดทั่วภาคอีสานของเราค่ะท่านไม่ได้ยินเสียงท่านมีคลื่นแทรกนะคะใดๆนั้นแจ้งเข้ามาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจกันนะทำไมมันรู้สึกว่าฟังเสียงดีเจอ้อมไม่ชัดเลยนะทำไมมันรู้สึกว่ามีคลื่นอื่นเข้ามาแทรกนะทำไมรู้สึกว่าวันนี้เสียงเบาจังยังไงนะคะอยากจะรบกวนคุณผู้ฟังนะแจ้งเข้ามาเถอะค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยเราจะได้มีการปรับปรุงและก็พัฒนาระบบในคลื่นความถี่นี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในคลื่นของเรานะจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของการเตือนภัยในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าท่านจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตไหมท่านจะมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกันกับระบบคลื่นความถี่กันในระบบวิทยุนี้ได้เลยนะคะท่านจะได้รับทราบข่าวสารก่อนใครแน่นอนนะหากท่านยังติดตามรับชมรับฟังพวกเราอยู่นะคะหากได้ยินเสียงดีเจอ้อมผ่านหน้าปัดวิทยุในระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์แบบนี้แล้วอยากเห็นหน้าค่าตาก็เข้ามาได้เลยนะคะทั้ง YouTube Facebook และ TikTok ค่ะก็จะเห็นหน้าค่าตาแล้วก็จะเห็นหลากหลายคอนเทนต์ที่พวกเราได้คัดสรรนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะหรือทุกๆวันค่ะมีคอนเทนต์หลากหลายข้อมูลที่เป็นแนวข้อมูลของทางนโยบายของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนนะคะยกตัวอย่างวันนี้นะที่เมื่อวานดีเจอ้อมได้บอกไปในเรื่องของการลดราคาน้ำมันนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอลทุกอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะทำการลดราคาน้ำมันให้กับทางภาคประชาชนเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกสั่งการไปก็ได้มีข้อปฏิบัตินะคะการชี้แจงออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็วันนี้ลดแล้วเรียบร้อย2บาทกว่าๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากที่ได้มีการลดราคาน้ำมันลงแล้วอีกแล้วทรัมป์นะคะก็ได้มีการโจมตีกับทางอิหร่านอีกแล้วอย่างนี้อันนี้อย่างไรแล้วแต่ว่าทางท่านนายกนะคะจะจัดการอย่างไรต่อไปยังจะลดอยู่ไหมอะไรอย่างไรท่านจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารนะหากยังติดตามกันอยู่แบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามกด follow กันได้นะคะในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มตามที่ดีเจอ้อมบอกไปค่ะในวันนี้นะคะช่วงแรกค่ะข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยภาคอีสานนะคะก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะข้อมูลแรกกันเลยค่ะไปในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นกันเลยนะคะวันนี้ทางขอนแก่นค่ะก็ได้มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโครงการนำร่องจำหน่ายปุ๋ยราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 1,200 รายนะคะวันนี้ค่ะที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.ขอนแก่นจำกัดอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็มาเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนางสุภาวดีระโยธีปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นนางสุกัญญาทวีกิจผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.เจ้าหน้าที่และพี่น้องชาวเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีจังหวัดขอนแก่นนะคะได้รับเลือกเป็น1ใน17จังหวัดนำร่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก่อนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกภายในงานก็ได้มีการนำปุ๋ยเคมีสูตรยอดนิยมค่ะเอามาจำหน่ายให้ในราคาต่ำตามกว่าท้องตลาดอย่างมากนะคะอย่างเช่นปุ๋ยเคมีอะไรปุ๋ยเคมีสูตร4600ซึ่งราคาตลาดอยู่ที่ 1,311 บาทนะคะแต่ในงานนี้นะคะจำหน่ายเพียง 1,220 บาทเท่านั้นส่วน การลดหรือว่าเพิ่มนะคะก็อยู่ที่920บาทและสูตร15 15 15ค่ะราคาท้องตลาดอยู่ที่1211บาทแต่ในงานจำหน่ายอยู่ที่1160บาทลดราคาไปตั้ง860บาทค่ะโดยมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปุ๋ยรวมถึงเคมีพันเข้าร่วมกว่า20รายนะคะในครั้งนี้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาที่ดิน5ในการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะมีพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นได้รับประโยชน์ตรงมากกว่า 1,200 รายค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวก็จะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกต่อไปนั่นเองค่ะทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้รับเลือกเป็น1ใน17จังหวัดที่นำร่องการจำหน่ายปุ๋ยที่มีราคาดีแบบนี้นะคะราคาดีกว่าต้นทุนอีกแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ขึ้นชื่อยี่ห้อที่ชาวเกษตรกรนำมาใช้กันมากที่สุดแล้วนะคะยังไงก็รอดูผลผลิตกันต่อไปเนาะว่าจะเอามานำมาจำหน่ายให้ชาวขอนแก่นแล้วก็ชาวในพื้นถิ่นของเราอ่ะได้ดูผลผลิตว่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะอ่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของพาณิชย์ขอนแก่นกันอยู่นะคะวันนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าตำบลบ้านคอสั่งปรับเป็นพินัยฐานฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้านั่นเองค่ะนางสาวนงนุชอุดมคามพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ได้มอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงตามข้อร้องเรียนกรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าร้านค้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงนะคะที่ร้านค้าก็ได้รับการร้องเรียนพบว่าทางร้านไม่มีการปิดแสดงราคาสินค้าในสินค้าบางรายการจริงค่ะเช่นซอสหอยนางรมข้าวสารแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดค่ะเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จึงได้แจ้งให้เจ้าของร้านรับทราบข้อกล่าวหาพฤติการดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ. 69นี้นะคะเรื่องการแสดงสินค้าและค่าบริการค่ะซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา28แล้วก็มีบทลงโทษตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นพินัยค่ะโดยผู้ประกอบการต้องดำเนินการชำระค่าปรับณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค่ะทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริโภคของทางประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นก็ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือพบร้านค้าที่ไม่แสดงป้ายราคาสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหรือสำนักงานพาณิชย์ใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการติดตามตรวจสอบตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อมูลแล้วก็แจ้งให้กับทางผู้ประกอบการได้รับทราบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไงก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางพาณิชย์เขาได้ตั้งเอาไว้เนาะเพื่อเป็นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคก็ส่วนหนึ่งเพื่อคุ้มครองกฎระเบียบให้เป็นไปตามบุคคลส่วนมากนะคะเราอยู่ภายใต้กฎระเบียบกันนะคะก็อยากจะให้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะหรือหากผู้บริโภคผู้ประกอบการพบสิ่งที่ผิดปกติการกระทำที่ผิดปกติมีพฤติการดังกล่าวที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยค่ะเอาละค่ะก็พาไปอีกหนึ่งข้อมูลนะคะไปดูกันในเรื่องของการออกมาแจ้งเตือนของทางกรมควบคุมโรคนะคะออกมาแจ้งเตือนบอกว่า เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับท่อน้ำดีอีกนะคะทานอาหารอยากจะอร่อยปากแต่ถ้าลำบากท่อน้ำดีก็ให้ระวังกันด้วยนั่นเองค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงกรณีข่าวตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบนิสิตติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับสูงหลายพันรายเป็นการตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจคัดกรองโดยปัสสาวะเผยภาพรวมผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับทั่วประเทศเฉลี่ยประมาณ 2,000 รายต่อปีจากวิธีมาตรฐานโดยการตรวจหาพยาธิใบไม้ในตับในอุจจาระเร่งส่งทีมตรวจลงพื้นที่ค่ะเพื่อยืนยันการติดเชื้อและก็เตือนคนรุ่นใหม่ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดพยาธิใบไม้ในตับที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกันและก็รักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็เป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบเพื่อเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะพยาธิก็จะสามารถอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีเลยนะคุณผู้ฟังทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีและยังมีความเชื่อที่ว่าการบีบมะนาวการหมักหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับอาหารจะสามารถฆ่าพยาธิได้จะบอกเอาไว้นะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะโรคนี้ไม่ติดต่อจากคนสู่คนและวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการกินอาหารที่ปรุงสุกปลาร้าที่ปรุงสุกเท่านั้นหลีกเลี่ยงเมนูปลาน้ำจืดดิบหรือปลาสุกๆดิบๆซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการตัดวงจรโรคนี้ได้ค่ะทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าวิธีมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยเนี่ยในการใช้กันในระดับสากลในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับก็คือการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีตัวเต็มวัยของพยาธิอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีสำหรับการตรวจพบตัวเลขผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้การคัดกรองการตรวจของทางแพทย์นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการคัดกรองสำหรับการประสานพื้นที่เบื้องต้นก็ได้ให้ข้อมูล

สูงสุด3ลำดับแรกก็คือกลุ่มอายุ 50-59 ปีกลุ่มอายุ60ปีและกลุ่มอายุ 15-19 ปีนั่นเองค่ะและยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับซึ่งติดได้จากพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆนะคะหรือดิบไปเลยก็มีทั้งที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นกระแสวัฒนธรรมในเรื่องของการกินอาหารซึ่งผู้ป่วยนะคะก็ยืนยันหากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะอาจจะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลา 10-20 ปีได้เพราะว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยพยาธิท่อน้ำดีเนี่ยอยู่ในตับของเราอยู่ในร่างกายของเราได้ถึง30ปีนะคุณผู้ฟังจะทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้และในเหตุการณ์นี้นะคะกรมควบคุมโรคก็จะสนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อตรวจตามยืนยันแนวทางตามมาตรการที่แนะนำกับองค์การอนามัยโรคหรือว่า WHO น่ะโดยตรวจวิธีการตรวจอุจจาระนั่นเองค่ะและผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อได้รับการรักษาแล้วก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เกิดโรคในอนาคตค่ะด้านท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์ดิเรกขำแป้นก็ออกมาย้ำนะคะว่าการติดโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้หากได้รับการรักษาโดยเร็วค่ะซึ่งพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยก็เป็นพยาธิตัวแบนที่ติดต่อจากการรับประทานปลาน้ำจืดตามที่ท่านอธิบดีบอกและจะบอกว่าทุกวันนี้นะเด็กๆวัยรุ่นนักศึกษานิสิตทั้งหลายนะคะก็จะมีการกินตามอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะที่เราจะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ผ่านหน้าช่องสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่ออกมาการออกมากินส้มตำนะคะหรือออกมากินปลาดิบหรือออกมากินปลาส้มหรืออะไรอะไรที่เป็นอาหารที่สุกๆดิบๆนะคะคุณผู้ฟังคะมันก็ทำให้อนิสิตนะอาจจะน้ำลายสอตามและหากินตามนะคะอันเนี้ยเราก็ออกมาบอกกันออกมาแจ้งเตือนกันนะคะทั้งท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีออกมาเตือนแล้วนะอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปตรวจคัดกรองแล้วก็หาเชื้อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปนะคะกลุ่มใหญ่ใจความน่ะจะอยู่ที่กลุ่มของไอเด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นนิสิตนั่นแหละในครั้งนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคก็จะเดินหน้ากับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีอีกต่อไปค่ะภายใต้แนวคิด One Health นะคะโดยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอาหารปลอดภัยด้านสุขอนามัยสุขาภิบาลและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการลงพื้นที่เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงค่ะในการตรวจคัดกรองการรักษาและการติดตามผลตามมาตรฐานเพื่อมุ่งลดการติดพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็ลดอัตราการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะหากมีข้อสงสัยค่ะคุณผู้ฟังคะทุกท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะโทร1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะดีเจอยากจะบอกว่าดีเจก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ชอบกินอาหารตามที่ท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีของกรมควบคุมโรคได้แจ้งเอาไว้นะคะชอบมากเลยค่ะปลาละเอ้ยซอยจุเอ้ยก้อยเนื้อเอ้ยนะคะแต่ก็จะพยายามนะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินและจะไม่กินบ่อยนะคะและจะแจ้งเตือนคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคด้วยนะคะหันมาใส่ใจในเรื่องของการทานอาหารที่สุกแล้วก็ปรุงใหม่เป็นอาหารที่กินร้อนๆกินช้อนกลางด้วยจะยิ่งดีที่สุดเลยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็ออกมาแจ้งเตือนกันในทุกๆมิตินะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผู้อุปโภคบริโภคการแจ้งเตือนผู้ประกอบการนะคะต้องติดป้ายราคาทุกครั้งทุกชนิดสินค้านะไม่งั้นท่านจะเป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรการการค้าการขายนะคะพระราชบัญญัติการขายอ่ะเราจะพูดง่ายๆเนาะและผู้ที่เป็นผู้บริโภคน่ะสามารถเตือนทางกรมควบคุมกรมการค้าภายในได้เลยนะคะหากเจอพฤติกรรมที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเออเราได้รับการเอาเปรียบหรือเปล่านะเราเป็นผู้บริโภคได้รับการเอาเปรียบหรือเปล่านะแจ้งมาได้นะคะที่กรมการค้าภายในนะหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ใกล้บ้านท่านนะคะแจ้งเข้ามาได้และก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะแจ้งในเรื่องของการกินอาหารสุกๆดิบๆนะคะเตือนกันไว้นะช่วงนี้นะคะอย่าทานหลีก

0: ได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรมการค้าภายในได้เลยนะคะที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1422ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดในข้อมูลของรายการเรื่องของข่าวชาว AM ในช่วงแรกในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเราสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปกันค่ะสถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
1: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นอย่างที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเนื้อหมดตัว
0: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
2: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความไข้เกรงเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
0: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต ค่ะและอีกหนึ่งช่วงของภาคอีสานของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วง IOC เตือนภัยขยายประเด็นค่ะเรามีประเด็นจากทางภาครัฐนะคะนำมาขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลทั่วทุกภูมิภาคกันในวันนี้ค่ะเราไปดูข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026ย้ำสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของไทยเชื่อมนวัตกรรมการลงทุนและโอกาสของคนไทยค่ะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026โดยมีผู้แทนจากทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพไม่ใช่เพียงเรื่องของการรักษาโรคแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของโลกประเทศไทยจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจการพัฒนากฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์หรือว่าใช้ AI มาใช้ในการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะใช้เทคโนโลยีชีวภาพการบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเวลเนสนั่นเองค่ะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเวทีโลกและก็เป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพและภูมิภาคประเทศไทยก็มีจุดแข็งจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมากๆหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งที่สุดก็คือประเทศไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการยอมรับและก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อประสานกับเทคโนโลยีและความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยให้นักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์และคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวค่ะในงาน International Healthcare Week นี้นะคะก็จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนนักวิจัยแล้วก็ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลกขยายความร่วมมือด้านการวิจัยการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ของภูมิภาคค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลน่ะทำงานร่วมกับทุกประเทศในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากท่านนายกที่ออกมายืนยันแล้วนะคะก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพันธ์ค่ะออกมาบอกว่าอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพของไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลกจากต้นทุนที่สั่งสมมายาวนานทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานมีวัฒนธรรมการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นหมุดหมายปลายทางด้านสุขภาพอันดับต้นๆของภูมิภาคและของโลกค่ะรัฐบาลจึงมีนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub นะคะผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้านวัตกรรมการบริการสุขภาพรวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพในทุกๆมิติซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงาน International Healthcare Week ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน3ด้าน3ประการนะคะก็คือด้านแรกยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมโดยแสดงศักยภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและบริการระดับพรีเมียมของไทยต่อสายตานานาชาติสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นด้าน สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์โดยมีจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการเวลเนสหรือว่าโรงพยาบาลสถาบันการวิจัยนักลงทุนจากทั่วโลกเพื่อต่อยอดสู่การเจรจาธุรกิจและสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคช่วยกระตุ้นการเติบโตนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะและด้านสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะด้านสุดท้ายคือภาพลักษณ์ไทยที่เป็น Medical Hub ที่ทางรัฐบาลนะคะได้วางเอาไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็เป็นหมุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ยกระดับการจ้างงานนั่นเองค่ะในงานนี้นะคะ Thailand Medical and Wellness Expo 2026จะจัดขึ้นเมื่อไหร่จัดขึ้น8ถึง10กรกฎาคมปีนี้ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฮอล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมและบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกว่า 18,000 คนค่ะซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 รายนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีประชาชนที่สนใจเข้ามาชมงานกว่า 12,000 คนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 1,137 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดในช่วงของ IOC เตือนภัยขยายประเด็นที่ภาคอีสานนำมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคนะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ

0: หนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาเป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นในอดีตเคยทำหน้าที่เป็นแก้มลิงบริเวณลำน้ำชีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้ส่งผลให้เกษตรกรโดยรอบต้องประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากจึงมีการดำเนินโครงการพื้นที่แก้มลิงหนองกองแก้วกุดละวาและแก่งละวาจังหวัดขอนแก่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโครงข่ายลำน้ำสายย่อยเชื่อมโยงแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตลอดลำน้ำชีให้เป็นแก้มลิงที่มีประสิทธิภาพชุมชนบ้านชีกกคอตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการที่มีการขุดคลองชักน้ำจากแก่งละวาเข้าพื้นที่ชุมชนพร้อมทั้งสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำในช่วงน้ำท่วมและเก็บสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งเช่นเดียวกับบ้านละวาที่ลำห้วยละวาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านประสบปัญหาน้ำแล้งแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทอผ้าแต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี
1: ้บ้านหมู่บ้านละวาจะมีลำห้วยละวาเนื้อที่ประมาณ1,000 ไร่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทำประปามี2 แห่งเดี๋ยวนี้ก็จะเกิดปัญหาถ้าฝนไม่ตกอีกสัก2 เดือนจะไม่มีน้ำไม่ทำน้ำดิบทำประปานะครับก็จะพัฒนาแก่งละวาและกุดละวาและลำห้วยละวาตรงนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ที่แก่งละวาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มากที่สุด17,000 กว่าไร่นะครับน่าจะพัฒนาเพราะว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าทางพืชน้ำหรือนกน้ำหรือสัตว์น้ำนะครับมีมากมาย
0: ส่วนที่บ้านหนองหวายตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทซึ่งมีอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วเป็นแหล่งน้ำหลักของชุมชนในช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเมื่อน้ำลดก็แล้งเนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองกองแก้วไม่สามารถเก็บน้ำได้และยังไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง
2: ตอนเกิดวิกฤตภาวะน้ำท่วมนะครับก็คือชุมชนได้เกิดผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมบ้านนะครับเรื่องการทำการเกษตรเสียหายพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วก็เรื่องการคมนาคมไม่สะดวกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องขนย้ายพวกสัตว์นะครับหรือสิ่งของออกนอกพื้นที่เวลาน้ำหลากเวลาเจอภัยพิบัติที่น้ำรุนแรงนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆของเรานะครับ
0: มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานทหารจึงช่วยขุดลอกคลองระบายน้ำและจัดทำระบบการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วางท่อส่งน้ำไปยังที่ดินของสมาชิกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2563นี้นอกจากนี้ยังส่งเสริมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก้ปัญหาความยากจนจากน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้
3: ค่ะก็กลับเข้ามาอีกหนึ่งช่วงในรายการเรื่องของข่าวชาว AM ของเรานะคะในช่วงนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะไปตะลุยในเรื่องที่เกี่ยวกับชายแดนใต้ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเชื่อและขนบธรรมเนียมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านนะคะไปรับทราบเกี่ยวกับเรื่องของฮี12ครอง14ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อแล้วก็ขนบธรรมเนียมไม่เฉพาะทางภาคใต้เท่านั้นอาจจะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคนะคะในประเทศไทยของเราเราไปเริ่มกันที่เรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่หล่อหลอมชาติพุทธศาสนากับวิถีชีวิตของคนไทยกันค่ะพุทธศาสนานั้นนะคะก็อย่างรากลึกในสังคมไทยมานานนับพันปีค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาประจำชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณและก็วัฒนธรรมที่หล่อหลอมวิถีชีวิตค่านิยมและประเพณีของคนไทยมาตั้งแต่เกิดจนตายอย่างแยกไม่ออกเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราต้องคุ้นต้องชินกันแน่ๆนั่นก็คือวัดค่ะคุณผู้ฟังวัดก็คือศูนย์กลางชีวิตและจิตวิญญาณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเอาภาพประกอบมาให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันแบบเข้าใจง่ายขึ้นนะคะวัดเนี่ยก็จะดูเป็นที่ที่สงบร่มเย็น มีพระสงฆ์เดินบิณฑบาตมีชาวบ้านกำลังทำบุญและเด็กๆกำลังวิ่งเล่นเรียนหนังสือกันในบริเวณวัดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเห็นกันจนคุ้นชินตากันแล้วนะคะซึ่งวัดวาอารามในสังคมไทยก็ทำหน้าที่มากกว่าเป็นเพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนในหลายๆมิติค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาทำบุญฟังเทศและปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบทางใจแล้วก็เป็นที่ศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะวัดน่ะก็เปรียบเสมือนโรงเรียนเอาไว้คอยหาความรู้นะคะในสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนหรือว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะวัดก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของกุลบุตรกุลธิดานะคะเป็นที่สั่งสอนศีลธรรมและก็วิชาการต่างๆเป็นสถานสงเคราะห์แล้วก็เป็นสโมสรเป็นที่พักพิงสำหรับผู้ยากไร้หรือว่าคนเดินทางเป็นที่พบปะสังสรรค์และก็จัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆของชุมชนค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่เก็บรวบรวมงานศิลปกรรมงานสถาปัตยกรรมและประเพณีอันดีงามของชาติค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในความหมายของวัดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเห็นชินกันจนอ๋อนี่แหละที่เรียกว่าวัดตามที่เราคุ้นชินนะอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็หลักธรรมค่ะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นพิธีกรรมเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันสอดแทรกอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนไทยค่ะเรามาแตกย่อยในเรื่องของพิธีกรรมกันก่อนนะคะพิธีกรรมนะคะนั่นก็คือความผูกพันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะคุณผู้ฟังพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดความรักความสามัคคีและสืบทอดวัฒนธรรมก็อย่างเช่นการทำบุญในวาระต่างๆการทำบุญวันเกิดการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การสร้างสิริมงคลแล้วก็ความเมตตานะคะซึ่งนี่คือการทำพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นประเพณีการบวชก็เป็นการให้โอกาสสกุลบุตรนะคะที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยถือเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็การสืบทอดพระพุทธศาสนาพิธีเกี่ยวกับความตายการสวดอภิธรรมการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นการปลอบประโลมจิตใจการแสดงความกตัญญูนะคะหลังจากที่มีการสูญเสียการตายกันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของหลักธรรมกันบ้างค่ะหลักธรรมก็คือเข็มทิศชีวิตนะคะเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามนะคะก็อย่างเช่นศีล5อ่ะเราจะเข้าถึงกันง่ายๆนะคะอย่างเช่นศีล5ที่เป็นพื้นฐานของการประพฤติที่ดีงามในชีวิตประจำวันอย่างเช่นความเมตตาไม่เบียดเบียนความซื่อสัตย์ก็คือความไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของคนไม่อยากได้ของใครการครองสติก็คือการไม่ดื่มสุราเมรยะนั่นแหละการพรหมวิหาร4นั่นก็คือหลักธรรมของผู้ใหญ่ที่มีความเมตตามีความรักใคร่กรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความยินดีและวางอุเบกขาคือการวางตัวเองวางใจตัวเองให้เป็นกลางซึ่งส่งผลให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันค่ะต่อมาคือเรื่องของค่านิยมบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่านิยมก็คือบุญและกรรมอ่ะตีแผ่ออกมาง่ายๆนะคะรากฐานของศีลธรรมความเชื่อในเรื่องของบุญก็คือการทำความดีกรรมก็คือการกระทำที่ส่งผลถึงผู้กระทำนั้นนะคะเป็นกลไกทางศีลธรรมที่ทรงพลังที่สุดในสังคมไทยค่ะซึ่งบุญนะคะนั่นก็หมายถึงการกระทำที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาความเชื่อนี้นะคะก็เป็นแรงจูงใจให้คนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะและก็รู้จักในการให้เพราะเชื่อว่าบุญจะทำให้ปัจจุบันน่ะจะส่งผลดีต่อชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติหน้าก็อย่างเช่นการทำบุญแล้วก็รู้สึกสบายใจเนาะกรรมกันบ้างค่ะคราวนี้กรรมก็หมายถึงการกระทำโดยเจตนาค่ะไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและใจที่จะส่งผลตามมานะคะในความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นแหละทำให้คนไทยมีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะไม่กระทำความผิดทั้งหมดที่จะไม่กระทำความชั่วทั้งหมดเพราะเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนนะคะซึ่งกรรมก็เป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้แตกต่างจากคนโดยสิ้นเชิงค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองหลักธรรมคำสอนในเรื่องของบุญและกรรมก็เลยเปรียบเสมือนโลกบาทธรรมนะคะหรือฮิริโอตปะนั่นแหละซึ่งคอยคุ้มครองโลกและสังคมให้สงบสุข พุทธศาสนาจึงไม่ใช่เพียงแค่ระบบความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริงเลยนะคะโดยมีวัดนี่แหละที่เป็นศูนย์กลางเป็นพิธีกรรมและก็เป็นหลักธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติแล้วก็มีค่านิยมเรื่องของบุญและกรรมเป็นเครื่องกำกับของศีลธรรมของคนเราหล่อหลอมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความสงบและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตนั้นนะคะสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างมากนั่นก็คือวัดนะแต่ก่อนโบราณนะคะอดีตที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็คือวัดอดีตนะคะอาจจะเป็นวังและก็ที่สำคัญเป็นบ้านและปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังคะทางสำนักพระราชวังนะคะเขาก็มีโครงการนะซึ่งที่จะเอาโครงการนี้มาเชื่อมคนเชื่อมวัดและก็รัฐเข้าด้วยกันชื่อโครงการว่าวัดประชารัฐเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานให้ทั้ง3องค์กรเนี่ยหรือ3สถาบันหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะให้มาเชื่อมสัมพันธ์ให้มาขับเคลื่อนนะคะในการที่จะสร้างคนนะคะและก็คนจะได้สร้างชาติได้ต่อไปสร้างความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะเป็นรากฐานของการสร้างสังคมที่ดีด้วยนะคะในที่นี้นะคะก็มีการยกตัวอย่างว่าแต่ก่อนอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งวัดทั้งวังและก็ทั้งบ้านที่คนไทยนะคะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นผู้นำทั้งในทางโลกและทางธรรมของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาต่อเทพเจ้าแล้วก็พระศาสนาก่อให้เกิดประเพณีและก่อให้เกิดพิธีกรรมค่ะที่เชื่อว่าเมื่อได้ทำพิธีเส้นสวงสังเวยบูชาต่อเทพยดาฟ้าดินแล้วก็จะก่อให้เกิดโชคลาภก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นสวัสดิ์มงคลแก่ชีวิตดังนั้นในรอบ1ปีก็จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆจำนวนมากมายค่ะบางพิธีก็ทำในราชสำนักหรือว่าทำในวังนะคะแต่บางพิธีก็ทำที่บ้านอันเนี้ยตัวดีเจเองก็เลยจะยกมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันซึ่งก็แบ่งแยกกันออกมาพิธีที่ทำในวังก็จะเรียกว่าพิธีหลวงพิธีที่ทำที่บ้านก็จะเรียกว่าพิธีราษฎรบางพิธียังคงทำสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคุณผู้ฟังแต่บางพิธีก็ไม่ได้ทำแล้วก็อาจจะเนื่องมาจากไม่เหมาะกับยุคกับสมัยพิธีกรรมเหล่านั้นนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยการที่คนสมัยก่อนนะมีความรู้ความเข้าใจในสภาพของดินฟ้าอากาศก็คือการเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างผสมกลมกลืนกันไปนะคะอันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างหนังสือพระราชพิธี12เดือนนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันและก็จะมีการนำลายน้ำนี้นะคะนี่ลายน้ำนี้นะคะเป็นการวาดลวดลายน้ำภาพลายกำมะลอให้ยกมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอันนี้เป็นภาพที่อยู่ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะรวบรวม12พระราชพิธีสำคัญแล้วก็พร้อมกับอธิบายความหมายขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติในสมัยต่างๆประกอบภาพเขียนลายน้ำแล้วก็ภาพเขียนลายกำมะลอบนหน้าต่างทั้ง32ช่องของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในเมืองโบราณแล้วก็อยู่ที่สมุทรปราการด้วยแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตสืบต่อกันมานะคะเรามาเริ่มกันที่เดือนแรกนะคะ12เดือนรวมเป็น1ปีเนาะเรามาเริ่มกันที่เดือนแรกนะคะเดือนอ้ายหรือว่าเดือน1นี่แหละก็จะมีพิธีพระราชพิธีไล่เรือหรือว่าไล่น้ำค่ะในเดือนอ้ายนะคะถ้ำน้ำในท้องนายังไม่ลดจะทำความเสียหายให้กับต้นข้าวนะคะก็เลยมีพิธีพระราชพิธีไล่เรือหรือว่าไล่น้ำโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปลงดำน้ำลงเรือนั่นแหละอีกลำหนึ่งพระมหากษัตริย์ก็ทรงยืนอยู่ที่หัวเรืออีกลำหนึ่งทรงจะมีการโบกพัดไล่น้ำเพื่อทำให้น้ำนั้นลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งพิธีกรรมในเดือนแรกหรือว่าเดือนอ้ายนะคะต่อมาค่ะเดือนยี่ค่ะหรือว่าเดือนสองพิธีพระราชพิธีตรียัมปวายค่ะหรือว่าตรีปวายพิธีนี้เรียกกันอย่างสามัญว่าพิธีโลชิงช้านะคะตรียัมปวายเนี่ยไม่คุ้นแต่พอบอกว่าโลชิงช้าเนี่ยก็อ๋อเนาะ พิธีนี้นะคะทำในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือนอ้ายกับเดือนยี่ค่ะพิธีตีรำปวายหรือว่าตรีปวายเนี่ยเป็นพิธีสองพิธีที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นพิธีปีใหม่ของศาสนาพราหมณ์นับเป็นพิธีใหญ่ตรงกับพิธีมหะรำของแขกเจ้าเส้นนะคะพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าที่สำคัญ2องค์ก็คือพระอิศวรแล้วก็พระนารายณ์ที่เสด็จจากสวงสวรรค์มาเยี่ยมมนุษย์โลกพวกพราหมณ์ก็จะจัดพิธีต้อนรับบวงสรวงบูชาเล่นโลชิงช้าแล้วก็รำแสดงถวายผู้เป็นข้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะซึ่งพิธีนี้นะคะก็ยังจะเห็นกันอยู่ประปรายเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วมาช่วงที่3เดือนที่3กันบ้างค่ะเดือน3ก็พิธีทานพิธีทานเคราะห์นะคะหรือว่าเผาข้าวเป็นพิธีคู่กับพิธีจรดพนังคันเพื่อให้เกิดสวัสดีมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นพิธีเก่าแก่พิธี1นะคะที่เราจะเห็นจนถึงปัจจุบันนะคะก็พิธีพนังคันแลกนาขวัญ นะคะหรือวันพืชมงคลนั่นเองค่ะพิธีจรดพนังคันแลกนาขวัญต่อมาค่ะมาเดือนที่5กันเลยค่ะเดือน5นะคะพระราชทานกุศลก่อพระทรายนั่นเองนะคะเป็นพระราชกุศลจัดขึ้นในทุกๆเดือน5ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะสมัยโบราณก็เรียกว่าพระทรายนะคะที่ก่อก็มีทั้งพระทรายน้ำไหลพระทรายบรรดาศักดิ์พระทรายที่ก่อขึ้นโดยเจ้านายแล้วก็เจ้านายฝ่ายในนะคะซึ่งก็จะมีการก่อทรายสวยงามในภาพที่เห็นนี้เลยค่ะซึ่งเป็นรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์พระทรายน้ำไหลก็คือพระทรายที่ก่อขึ้นบนแพหยวกริมฝั่งน้ำนั่นเองนะคะต่อมาเดือนที่6กันเลยค่ะคุณผู้ฟังเดือนที่6นะคะก็เป็นพระราชทานพิธีพืชมงคล
4: หลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลยต่อจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
10: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครง การหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
11: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อรับมือกับความท้าทายของสังคมไทยทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยอัตราการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้างครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า2ล้าน5แสนคนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.phd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
2: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสือ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีบิทของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งข้อประพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจข้อประพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนข้อประพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect ข้อประพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
3: การ 11.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 65% ตัวนี้ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตัวใดปกคลุมฝนอ่อนปานกลางแรงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะชั่วโมงนี้นะคะเราเติมเต็มความรู้ขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ระมัดระวังไปด้วยกันบนคลื่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ AM 621กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอเมริกันของผอ.สวท.ขอนแก่นนางอัจฉริยะ มังธานีนะคะจิรพลบางข้างทักทายนะคะวันนี้ Facebook Live นะดูเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะช้ากว่าที่เสียงนะคะคลื่นความถี่อาจจะเร็วตามปกติเนาะแต่ว่าไลฟ์สดนะคะบางท่านก็จะมองว่าให้ทำไมช้าหรือว่าดีเลย์กว่านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทาง Facebook Live นะคลื่นสัญญาณเนาะอาจจะช้ากว่าก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้คือปกติแล้วคุณฟังคะรายการสดๆนะที่ทุกท่านสามารถจะร่วมรับชมกันได้นะคะแล้วก็รับฟังกันนะอยู่ที่ไหนอย่างไรวันนี้ดูแลสุขภาพบรรยากาศดีนะอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะแล้วก็มีลมค่อนข้างแรงนะเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองนะทั่วทุกภาคกันเลยทีเดียวเชียวค่ะวันนี้ก็ยังคงเตือนกันไปแหละนะคะใช้ยวดยานพาหนะขับขี่ขับรถประเภทใดต้องระมัดระวังนะคะวันนี้วันศุกร์กันแล้วเผื่อใครจะกลับบ้านต่างอำเภอซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็เตรียม อะไรไว้ก่อนดีไหมนะในรถของเรานะเพราะรถติดนะเลิกงานเลิกเรียนทุกวันศุกร์จะประจำเลยทีเดียวนะคะจะรถติดมากเป็นพิเศษวันนี้วันศุกร์ที่10เนาะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569กันแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของยวดยานพาหนะ เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะใครจะมีภารกิจอื่นใดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพึงเดินทางต้องระวังแล้วก็เช็คสภาพรถด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะนำรถเข้าศูนย์ที่เป็นจุดบริการวันหยุดนะคะหรือในจุดที่มีช่างนะผู้ชำนาญงานในการที่จะดูแลรถของท่านนะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเนี้ยสละเวลาเนาะเพราะวันหยุดแล้วไงนะเอาละค่ะโอเคไหมสำหรับสัญญาณนะคะหรือว่ารับชมกันนะพร้อมกันไปนะในขณะที่รอ FC หรือแฟนคลับประจำที่สะดวกเข้ามาทักทายบนเพจสทขอนแก่นนะคะคนไลค์กดแชร์กันเข้ามาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขด้วยกันเราจะรอนี่แหละนะรออยู่ตรงนี้นะ1ชั่วโมงค่ะที่จะให้ทุกท่านได้มาทักทายกันก่อนที่จะเข้าสู่สารคดีกับช่วงแรกนะคะวันนี้งานเพลงก็นั่นเอ็ดกันเช่นเคยมีแซวด้วยบอกวันนี้วันศุกร์ดูชิวๆนะคุณจิรพรนะคะบางท่านก็บอกว่าทานข้าวเช้าไปด้วยดูไปด้วยชมไปด้วยนะคะเหมือนติดตามเป็นประจำกันเลยนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะเดินทางพาครอบครัวล้นลาทานข้าวปลาอาหารก็ขอให้มีความสุขแต่ว่าสภาพอากาศเอางี้เรามาฟังสภาพอากาศกันเนาะเช็คพิกัดกันสักนิดนึงว่าภาคอีสานบ้านเราอีสานตอนบนนะคะสภาพอากาศในช่วงของช่วงเนี้ยนะคะทำไมมีทั้งลมมีทั้งครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะพยากรณ์อากาศประจำในช่วงนี้เนาะ7วันข้างหน้าก็แล้วกันจะได้เตรียมไว้ด้วยเนาะว่าใครจะเดินทางหรือทำนาอยู่นะคะในช่วงระหว่างวันที่9ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะก็ประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและก็เวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันนี้แถบชาวเลนะระวังคลื่นลมด้วยเนาะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะชาวประมงก็หาปูหาปลาเหล่านี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นอาชีพนะแต่ก็ให้ระวังด้วยนะคะสำหรับพี่น้องหรือคุณฟังที่เป็นคนใต้นะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นห่วงนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งก็ในช่วงนี้ฝนตกชุกนะซึ่งภาคใต้ก็ถือว่าเป็นฤดูการประจำอยู่แล้วนะ อยู่แล้วแหละเนาะฤดูฝนนะเนาะทีนี้พายุไต้ฝุ่นนะคะอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าบาวีด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม69นี้นะคะใครที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวประเทศจีนเนาะเผื่อไปเที่ยวเงี้ยไปช็อปเนาะบินไปช็อป2อาทิตย์นี้บางคนก็คือแบบรวยล้ำซ้ำหรือเป็นธุรกิจต่างๆนะคะจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นห่วงนะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามสภาพอากาศนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพายุไต้ฝุ่นบาวีนี่นะคะไม่ส่งผลร้ายแรงเนาะต่อประเทศไทยนะคะแต่ว่าก็เตือนสำหรับคนที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีนนะคุณฟังสวัสดีทักทายหลายท่านเลยนะคะก็เห็นตัวเลขขึ้นขยับขึ้นนะหรือว่าแอบส่องเฟซก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวจะให้ใจดีกว่าเดี๋ยวจะส่งกำลังใจแจกหัวใจรัวๆเลยในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่คือสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับเรื่องราวดีๆเน้นการขับขี่ขับรถให้ระมัดระวังนะเพราะเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านค่ะเคารพกฎระเบียบการขับขี่วินัยจราจรไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในตัวเมืองในบ้านในชุมชนเนี้ยซึ่งก็มีผู้คนนะคะที่ใช้ยานยนต์พาหนะจะหัวมุม3แยก4แยกนะคะเราก็ต้องชะลอหรือหยุดก่อน ถึงจะเลี้ยวไปให้ปลอดภัยนะคะมองซ้ายแลขวานะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่แบบได้รับใบอนุญาตขับขี่ขับรถหรือไปอบรมไปเรียนสอนขับรถแล้วจะเข้าใจโดยปริยายไปเลยว่าตามเส้นทางตรงถึงถนนโล่งไม่ควรขับเร็วซึ่งก็ในใจนี่คือให้ระแวงตลอดเวลากลัวว่าคันนู้นจะมาหรือจะมีน้องหมาน้องแมวหรือจะมีผู้คนเดินวิ่งตัดหน้ามองไม่เห็นเงี้ยคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่สร้างความระมัดระวังนะคะถ้าใครที่มีการใช้ยานพาหนะมานานนะคะก็แนะนำเลยค่ะไปติดต่อนะไปอบรมก่อนใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหรือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเวลาท่านมากจนเกินไปแต่ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับในแต่ละวันที่ท่านจะต้องใช้นะคะในการเดินทางเตือนกันเลยตรงนี้นะคะการขับขี่ขับรถนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงมากเลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมกับการที่เสี่ยงในการใช้ยานพาหนะไม่จำเป็นต้องวันหยุดยาวันนักขัตฤกษ์ต่างๆที่จะต้องมีอุบัติเหตุเท่านั้นทุกๆวันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทหรือไม่ก็ไม่ทันได้ระมัดระวังนะคะลดความเร็วคุณฟังแล้วก็ดื่มไม่ขับค่ะตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยเอาล่ะวันนี้นะคะก็มีสาวแม่วันนี้ยิ่งนับวันยิ่งอวบอึมขึ้นมาในคุณชนะพรนี้นะคะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะจริงอยากลดความอ้วนมากเลยเนาะ เอ้านะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ เห็นแล้วมีความสุขเราก็โอเคเนาะวันนี้ค่ะก็เป็นงานเพลงเนาะที่แบบทักทายกันเข้ามาเขาบอกเกลียดคนสวยนะคะของคุณหนูมิเตอร์นะถือว่าเป็นการแบบถือเคล็ดนะคะถ้าเกลียดอย่างไรจะได้อย่างนั้นค่ะบอกว่าเกลียดคนสวยนะงานเพลงเพราะๆมอบให้

็นห่วงให้หนุ่มสกลนะคะหายไปไวก็แล้วกันเนาะสำหรับที่เรียกว่าไม่สบายนะจากการที่แบบทานข้าวปลาอาหารเนี่ยจะมีปาร์ตี้มิสติ้งกันยามดึกหรือยามกลางคืนหรือมีงานเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เผอิญว่าอาหารไม่ย่อยแหละไอ้หนุ่มก็คือพักฟื้นอยู่นะที่เป็นคนสกลนครนะเป็นผู้ฟังที่ดีนะเป็นแฟนคลับของสวทขอนแก่นนะคะนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บนะบางครั้งไม่ใช่โรคติดต่อหรือไม่ใช่โรคร้ายระยะยาวแต่บางครั้งคือเรามีเหตุฉุกเฉินนะคะอาจจะด้วยอาหารไม่ย่อยเราก็ทรมานท้องไส้นะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะทุกท่านคะเอาละค่ะก็มีทักทายงานเพลงกันเข้ามาเนาะน้ำตาผ่าเล่านะคะเดี๋ยวจัดให้นะคุณฟังคะอย่างที่ว่ากันไปคุณฟังคะถ้าท่านใดค่ะที่ยังไม่ได้เช็คสภาพรถนะคะตรวจสภาพรถกันหน่อยนะเพราะช่วงนี้ค่ะจากการที่จังหวัดขอนแก่นเองนะทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งปภ.ทั้งขนส่งค่ะลงพื้นที่ตรวจจับแล้วก็ถือว่าเป็นการเตือนพี่น้องชาวขอนแก่นนะคะในจุดเสี่ยงจุดอันตรายลงพื้นที่ไปคือลงพื้นที่ไปตรวจพบจะเจอกับรถที่ตกแต่งก็เยอะนะคะรถควันดำก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรถบ้านไหนนะคะหรือท่านใดที่ทราบมาว่ารู้แหละว่ารถตนเองมีปัญหาเรื่องของควันดำนะรีบนำไปแก้ไขไปเช็คสภาพแล้วว่าเขามีการปรับจริงๆนะแล้วก็มีการติดสติ๊กเกอร์หรือไม่ก็มีการแบบทำเครื่องหมายนะว่าไม่ให้ใช้งานให้นำรถไปตรวจสภาพก่อนนะถ้าเกิดได้รับการเตือนแล้วติดสติ๊กเกอร์แล้วว่าห้ามนำรถใช้นะคะจนกว่าจะไม่ให้มีควันดำนะถ้าเกิดแอบนำมาใช้อีกนี่ปรับจับเป็นว่ากันจริงๆเลยนะไม่ว่าเล่นนะเรื่องนี้จริงๆนะไม่เล่นด้วยนะสำหรับตัวบทกฎหมายคุณฟังคะเพราะอะไรนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อที่จะให้ชุมชนหรือสังคมหรือผู้คนที่ขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะถ้าเกิดมีควันดำคันอื่นหรือตัวเราเองมองไม่เห็นเส้นทางมองเห็นไม่ชัดเจนค่ะเสี่ยงเกิด

0: เติมเต็มทักทายให้กำลังใจพูดคุยนะหรือทักทายที่นี่แหละค่ะเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์กันเช่นเคยนะพี่แดงนะคะคุณธวัชชัยพรหมนัสขอเพลงรอหน่อยน้องติ๋มพี่แดงนะบอกอากาศดีฝนจะตกแดดจะออกนะคุณบุญสวรรค์มังแดดนะคะสวัสดีวันศุกร์แรกของเดือนครับนะผู้ดำเนินรายการวันนี้แดดจัดนะแล้วก็มีลมเนาะมีลมพัดเย็นสบายเลยนะคะวันนี้คุณพี่บุญสวรรค์ทักทายงานเพลงเข้ามาค่ะลำดวนลืมดงนะของสอนชัยเมฆวิเชียรนะเพลงเก่าเนาะกำลังฮอตฮิตนะเดี๋ยวจะจัดให้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะหลายท่านก็ทักทายงานเพลงเข้ามาเราฟังสิ่งดีๆสปอตดีๆต่อกันด้วยเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: ยาสะคืนบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนใบแอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียสับเสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วก็ผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขการเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปยะเหือสมองจ้าให้หลับเป็นซึมเป็นเบลอยะเหือควบคุมรถไม่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตัวเก่าแล้วก็คนอื่นดื่มเต่ากับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

จัดให้เลยทีเดียวเชียวนะคะนี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะครับขี่ขับรถพึงระวังนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนค่ะถ้าเกิดว่าจะเจอหรือว่ารับฟังกันเป็นประจำนะทางสทขอนแก่นกับรายการนี้นะคะขอทุกท่านมีความสุขนะหรือจะทักทายกันเข้ามาก็ได้ว่าพื้นที่เป็นอย่างไรในแต่ละจุดนะที่ท่านอยู่นะคะขอบคุณแถวเขื่อนด้วยนะคะบอกว่าวันนี้อากาศยังคงดีนะคะแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายกันหน่อยเนาะแต่ว่ายังต้องห่วงใยสำหรับทุกท่านแหละสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวไม่สบายได้นะคะเป็นไข้ไอเป็นหวัดได้หรือภูมิแพ้อย่างเงี้ยคือโรคดังกล่าวเนี่ยหรือว่าอากาศแบบนี้นะส่งผลทำให้แทบทุกท่านเลยแหละเนาะเสี่ยงที่จะไม่สบายนะหรือว่าเริ่มจากไข้ไอเป็นหวัดนะเพราะตากฝนตากแดดสลับกันไปแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ห่วงใยค่ะสำหรับคนที่ส่งของส่งพัสดุนะหนุ่มสาวไรเดอร์นะคะเป็นอาชีพที่ทำให้แบบโอ้โหคนทุกอาชีพเลยนะแบบสบายสบายเงี้ยสั่งปุ๊บนี่มาถึงหน้าบ้านสั่งปั๊บนะได้รับปั๊บถึงออฟฟิศเลยทีเดียวเชียวนะแต่ว่าท่านต้องห่วงใยตนเองอย่าขับเร็วนะคะอย่าเอาแบบเรียกว่าอะไรซิ่งแวนมาเนี่ยไม่เอานะแบบนั้นนะคะห่วงใยค่ะสำหรับทุกท่านในช่วงนี้นะขับขี่กับรถต้องระมัดระวังเดี๋ยวเสาร์ที่นี้จะมีผู้คนเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นเยอะแยะมากมายเลยแหละเชื่อเถอะเนาะเป็นวันหยุดนะทุกคนต่างมาแบบพักผ่อนมารีแลกซ์นะคะหรือว่ามาทานข้าวปลาอาหารในตัวเมืองมาช้อปปิ้งต่างๆต้องข้ามถนนหนทางนี่คือต้องพึงระวังเนาะกับการที่เรามาใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะในหมู่บ้านก็รถเยอะเช่นเดียวกันยิ่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆนี่จะอยู่ที่บ้านนะเสาร์อาทิตย์ก็คือจะมีรถมอเตอร์ไซค์บ้างหรือจะเป็นจักรยานคู่หูคู่ใจเป็นจักรยานชาร์จพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องฝากผู้ปกครองนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรายื่นอะไรให้บุตรหลานของเรานั่นคือความรักความห่วงใยอยากจะให้ลูกหลานของเราเนาะได้รับสิ่งดีๆนะคะแต่ในสิ่งที่ดีนั้นเราก็ต้องนึกถึงและก็เตือนในเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอันตรายจากการเนี่ยจักรยานนะคะหรือว่าพี่เป็นคนขับน้องเป็นคนซ้อนอย่างเงี้ยต้องดูแลกันนะคะในหมู่บ้านตามหัวมุมต่างๆนะคะเอาละค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะใช้ยวดยานพาหนะใช้รถใช้ถนนไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในตัวเมืองที่จะมีอุบัติเหตุมีเลือดตกยางออกถึงขั้นชีวิตนะคะในชุมชนก็เช่นเดียวกันค่ะงานเพลงนี้นะพิเศษเลยสำหรับที่ทักทายเข้ามาพี่แดงสตึกนะคะโทรไปถึงมอบให้ทุกท่านเลยรอหน่อยน้องติ๋มเวอร์ชั่นของคุณชายเมืองสิงห์ค่ะ

จงรักนวลสงวนตัวระวังลิ้นชายชั่วหน่อยหน้าดวงใจ

ท่องบนสวดมนต์ขอพรก่อนน้องหลับนอนน้องจงกราบไหว้วันก่อนอย่าละวันพระอย่าขาดมันทำบุญ

แต่ชื่อน้องติ๋มนะคะรอหน่อยแล้วกันไม่รู้จะรอนานแค่ไหนนะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีด้วยนะคะมาวันนี้บอกว่าชื่นมื่นกันเลยทีเดียวเชียวนะคะว่าจะส่งของส่งพัสดุนะหรือจะเรียกว่าจะทำธุรกิจค้าขายนะขอให้คุณแม่มีความสุขนะรู้สึกว่าเงินเดือนประจำของคนสูงอายุนะคะก็น่าจะได้รับแล้วนะคุณแม่ก็เลยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะกลุ่มของคนสูงอายุนี่แหละคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะนำเสนอเนาะสินค้าดีๆนะแต่กลับกลายเป็นว่าบางทีคนสูงอายุนะคะโอ้ยกด ATM ไม่ได้ต้องรอลูกหลานอีกเนี่ยคุณแม่ก็แซวกันไปเนาะเอาละค่ะม้วนซื้อโทรศัพท์กันไปเนาะตามภาษาอีสานบ้างนะคะหรือหลายท่านจะอยู่ที่ไหนขับขี่ขับรถส่งของส่งพัสดุบอกเลยเนี่ยว่าขอให้มีความสุขแล้วก็อย่ามัวแต่รับโทรศัพท์กดจิ้มจิ้มไลน์เด้งดึงเด้งดึงเท่านั้นนี่เราต้องดูถนนหนทางด้วยเนาะว่าในหมู่บ้านในชุมชนบางทีมีเด็กจังปั่นจักรยานมีคนเฒ่าคนแก่ขับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ธรรมดานะคะบางทีหัวมุมต่างๆนะเดี๋ยวจะไปจ้าเอแล้วชนโครมกันได้เหรอเป็นเรื่องนะคะก็การเสียเวลานี่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะเสียเวลาแล้วก็เลือดตกยางออกหาหมอนอนโรงพยาบาลจากการที่โอ้ยนะใช้รถใช้ถนนนะไม่คุ้มค่าจริงๆเลยเดี๋ยวเชียวให้ความสำคัญกับชีวิตตนเองเป็นหลักนะคะท่านจะขับขี่แบบล้านลาชิวๆจะรถหรูรถก็รถเบอร์ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตตนเองนะคะทุกครั้งที่มีการขับขี่มีการเดินทางค่ะเราจะต้องนึกถึงความปลอดภัยสตาร์ทเครื่องปุ๊บนี่เช็คแล้วว่าตรงไหนนะคะที่มีสัญญาณไม่ดีมีอาการแปลกๆไหมเหล่านี้นะต้องเริ่มที่บ้านก่อนนะจะเดินหน้าถอยหลังก็อีกเรื่องหนึ่งนะห่วงจังเลยค่ะเผื่อมีลูกหลานนะเดินมาข้างหลังแล้วเซ็นเซอร์รถไม่โอเคไม่ทำงานโอ้โหแย่เลยยุ่งเลยนะคะเห็นไหมแบบมีข่าวครุ่มโครมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทุกท่านได้เตือนสติให้ทุกท่านได้ระวังนะว่าทุกครั้งที่ฉันสตาร์ทรถปุ๊บนี่ฉันจะต้องดูก่อนว่าใต้ท้องรถถ้าเป็นประเภทรถใหญ่นะคะรถยนต์ใหญ่นะใต้ท้องรถหรือใครมาแอบหลบด้านหลังมีอะไรอยู่ด้านข้างต้องเช็คให้ดีในขณะเดียวกันคนในครอบครัวหรืออยู่ในละแวกนั้นเพื่อนบ้านนะก็ช่วยกันเนาะเป็นหูเป็นตาจะได้ปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะเรื่องของประเภทมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะนี่ก็เจอเยอะเหมือนกันนะโดนตำรวจนะคะโบกเรียกนะคะแล้วก็มีค่าปรับด้วยยุ่งเลยคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะฝากสิ่งดีๆค่ะให้สำหรับทุกท่านในช่วงเวลานี้ไปต่อแล้วกันเนาะสำหรับงานเพลงนี้คนเคยเห็นหน้านะคะงานเพลงของคุณดวงตาคงทองพิเศษมาก็จัดได้เลยเนาะบอกว่าจัดให้ได้ไหมเพลงนี้ก็จัดให้เลยเนาะคุณแม่เอฟซีนะคะก็จัดพิเศษให้เช่นเดียวกันรวมไปถึงพิเศษสำหรับทุกท่านด้วยค่ะ

นั่นเลยค่ะคือเรียกว่าสไตล์งานเพลงนะคะสไตล์แบบลูกทุ่งที่ฟังแล้วมีความสุขนะคะและวันนั้นก็เคลิ้มไปเลยบอกว่ามีความสุขแล้วก็มีความไพเราะนะคะเนื้อหาก็เรียกว่าลึกซึ้งเนาะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฟังคะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุก็มอบเสียงเพลงนี่ค่ะถือว่าเป็นสื่อกลางในการที่จะทำให้ท่านมีความสุขแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวที่เกิดประโยชน์นะหรือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้ยุทธยานพาหนะให้ระมัดระวังนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรานำฝากกันแล้วก็ให้งานเพลงเนาะสื่อสารไปถึงสำหรับทุกท่านให้มีความสุขแล้วก็ขับรถไปแล้วก็ถือว่าแบบไม่ง่วงนอนไงมีเพื่อนร่วมทางเราจะไปกันต่อนะคะกับงานเพลงนี้ซึ้งกันต่อเลยกันของคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะซึ่งงานเพลงนี้มีชื่อว่าลำดวนลืมดงคุณบนสวรรค์บางแดดเนาะถ้าทายงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: ็มอาชาดับยาสะคืดบ่ดื่มหรอกครับสิบ่เป็นอีหยังเด้อย้อนไว้แอลกอฮอล์สิเฮ็ดให้สมองซ่าหิวนอนซึมเบ้อเห็นภาพซ้อนเฮ็ดให้เจ้าควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจแล้วก็การตอบสนองซ่าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงตายดับแนวทั้งเจ้าของแล้วกับผู้อื่นดื่มทอกับดับขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ดื่มดับบดีคิดว่าดื่มแล้วครับจะมาเป็นหยังเพราะแอลกอฮอล์จะไปยะเหือสมองจ้าให้หลับเป็นซึมเป็นเบลอยะเหือควบคุมรถบ่ได้การตัดสินใจและการตอบสนองจ้าลงเสี่ยงเสียทรัพย์เสี่ยงดับชีวิตตึงตัวเก่าแล้วก็คนอื่นดื่มเต้ากับดับขี่ปลอดภัยใส่ใจคู่การเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: มาถึงช่วงท้ายในสัปดาห์นี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะในตัวเมืองขอนแก่นในตอนนี้ถนนรถก็เริ่มที่จะคึกคักนะคะไม่ติดมากแต่ก็คือยังมีต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าช่วงเย็นนี้วันนี้นะวันศุกร์แล้วแต่ท่านเผื่อจะเดินทางกลับไปในพื้นที่ต่างอำเภอค่ะเช็คสภาพรถนะคะเติมน้ำมันเติมพลังงานกับรถไว้ก่อนจะปลอดภัยที่สุดนะแล้วสบายใจไม่ต้องไปรอในช่วงที่แบบคนเลิกเรียนพร้อมๆกันนะหรือว่าเลิกงานพร้อมๆกันเหล่านี้อาจจะทำให้ปั๊มน้ำมันหรือจุดบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบรอคิวยาวกันหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ห่วงใยนะสำหรับหลายท่านค่ะที่บอกว่าเดินทางนะหรือว่าใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็ฝากไปถึงท่านที่ขับขี่ขับรถทำการเกษตรรถไถรถแท็กๆเหล่านี้นะคะรถทำการเกษตรก็อยากกลับค่ำกันแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาที่เราใช้ถนนหนทางร่วมกับรถคันอื่นนะทางหลวงเงี้ยทางตรงนะคะบางทีรถของเราเป็นรถทำการเกษตรนะอาจจะขับไม่เร็วนะแต่ท่านก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยหรือท้ายรถของท่านนี่ไฟชำรุดไฟแตกมองไม่เห็นแล้วคันอื่นมาเฉี่ยวมาชนอะไรเงี้ยรวมไปถึงท่านที่แบบจอดรถตามถนนหนทางนะคะจุดข้างทางเงี้ยบางทีจอดในจุดที่เขาแบบมาทางตรงเราไปชะลอเราไปจอดยาวหรือรถพวกรถบรรทุกเหล่านี้ก็ฝากด้วยความเป็นห่วงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคันอื่นเข้ามาด้วยความเร็วหรือตามหัวโค้งหัวมุมที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการที่จะปะทะนะคะชนแน่ๆแหละแต่ท่านจอดท่านบอกท่านสะดวกท่านบอกว่าฉันเคยจอดตรงนี้ประจำไม่ได้นะคะนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนนนะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านย้ำชัดกันตรงนี้แหละค่ะว่าทุกครั้งที่มีการขับขี่ขับรถใช้ถนนลดความเร็วดื่มไม่ขับนะคะพฤติกรรมคือเราจะต้องแบบไม่ขับเร็วนั่นแหละนะคือจะปลอดภัยที่สุดทุกท่านทราบดีค่ะวันนี้จิรพรบางข้างขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเราไปถึงหลังไมค์ที่กริ้งกรางทักทายเข้ามาเนี่ยค่ะงานเพลงนี้นะลาแล้วกันหมดเวลาแล้วนะคะอดีตรักมักสาวครูของคุณมนแคนแก่นคูณค่ะสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านเสด็จแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMICV ครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านเสด็จแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านสุลกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพื้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านเสด็จอูกิกายยุนตัมสำหรับการสุลกากรเสด็จแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อกับด่านอูกิกายยุนตัมฝั่งมาเลเซียก่อนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมด่านจนแล้วเสร็จในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผนจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำรอ1อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขอนแก่นสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้ง2 ประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด หรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5นายธนวัฒน์พลวิชัยยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐบาลมีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนใช้ความจำเป็นเร่งด่วนจากวิกฤตด้านพลังงานที่ทั่วโลกต่างเผชิญมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที IEAT Fair 2026ชูแนวคิดอุตสาหกรรมวันไมล์ประกาศศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรม IEAT Fair 2026ภายใต้แนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอโดยมีนางเมลินดากู๊ดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมสะท้อนมุมมองการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียวในยุคที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิ AI EV และ Data Centerซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานสีเขียวและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติการลงทุนเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7: กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนักลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจากต่างประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรม IAT Fair ในวันนี้นะครับกนอได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับมี BOI มี EEC นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี World Bank นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนรวมถึงมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกนอและผู้ประกอบการ24หน่วยงานในพื้นที่มาบตาพุทคอมเพล็กซ์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแบบหมุนเวียนหรือ Closed Loop ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 115,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีอีกทั้งยังเป็นการช่วยในการลดต้นทุนพร้อมสร้างงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ปฏิพลตระพมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ปกป้องข้อมูลสุขภาพประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
8: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากทั้ง2หน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มุ่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับเป้าหมายสำคัญในการหารือครั้งนี้คือการยกระดับการคุ้มครองระบบสารสนเทศและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัดกุมและได้มาตรฐานระดับสากลนับเป็นมิติใหม่ของการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาความมั่นคงทางสารสนเทศของชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสกมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้ง2หน่วยงานพร้อมเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมือใน4มิติหลักเพื่อรับมือความท้าทายในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังสร้างระบบเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทียกระดับโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
10: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส2หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสารแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
11: ายพงศ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการซุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจ
0: ุ
11: ฑามาศร
0: ัก
11: ษาพ
0: ัน
11: ธ์รายงาน
0: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขก เนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมกจึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48 พุทธมณฑลสาย2พหูรัตน์และสาย3 2-37 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ60-70ของพื้นที่ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้

0: พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที
1: ่สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทขุยเถิงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซต15-2521 25 25 22 22 25ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาและประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหวดเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชานเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัทพรยังโหมด2เซตรวด6-0และ6-4คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โกริชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณบัวแย้มและอารีพรวณิชยาพาณิชย์6-3และ6-2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวกิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีทวัฒน์ทวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV ครับครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์ และขันยกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศกระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
3: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
2: ่นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV ครับมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
4: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
2: ทีนี้การแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่15-19กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่22-26กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7-9สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสันทนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
5: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นได้6 เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
2: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9ท่าคุณทหารลาดกระบังณสนามสุพัชลาไสโดยจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Campก็คัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบท2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟโกรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียและเป็นการได้เพลย์ออฟโกรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผลิพืชและกมลวรรณยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
11: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สําคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์ที่ได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสําคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนํา
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
12: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
14: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงศิลปะวัฒนธรรมอีสาน

สมัยยุทธนาพี่น้องชาวประชาที่หันมาฟังเสียงสักไลน์ในมือนี้สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานกระผมนายศักชัยทิพย์รักษานะครับสท.เทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งนะครับมาบอกถึงเรื่องช่วงนี้เป็นช่วงของรายการเสียงชุมชนคนอีสานในช่วงศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานของเฮานะครับมอบให้กับผมเป็นปูมาบอกมาเจรจากับพี่น้องทุกหูทุกคนนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับอชิรยามังธานีนะครับท่านผู้อำนวยการได้มอบให้ครับท่านเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคมาดูแลทางด้านเทคนิคของเฮานะครับเกี่ยวกับรายการเฮานะครับขอขอบคุณน้ำกันนะครับครับท่านประธานชมรมนะครับประธานชมรมเสียงชุมชนคนอีสานรองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากช่วงนี้เป็นช่วงกำลังจะเข้าพรรษานะครับมื้อนี้วันที่10นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เข้ามานะครับสำหรับช่วงเดือนแข่งเป็นเดือนของการผู้ละคนก็ถือว่าใกล้เขาไปถือศีลแล้วเด้นะครับขอพรรษานะแต่ว่าผู้ใดปวารณาโตเด้อพี่น้องเด้อนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาบ่ดื่มบ่เที่ยวบ่หยังสินะนะครับสาธุนํานะแต่ว่าก็ต้องเตรียมร่างกายเตรียมบุคลิกเตรียมอันท้องเตรียมยังไหวนะครับเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าผู้ละคนมาหยุดกระทันหันช่วงนี้นะครับดื่มนะครับแรงมากกับเป๊กเศร้าเป๊กแรงเป๊กนะครับร่างกายมันปรับบ่ทันเนี่ยนะต้องไปเตรียมร่างกายก่อนด้วยครับเนี่ยสำหรับท่านที่เขาพรรษาสิไปไหว้พระไหว้พ่อนะครับไหว้พระวัดใดดีน้องสินะพระวัดใกล้บ้านนั้นดีที่สุดนะครับบ่ได้ไปเกลืองทั้งไหนนะครับวัดบ่เป็นไปวัดนับถือระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผู้ที่ตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับสอนตัวเองได้แล้วก็ยังเอาเรื่องที่ตัวเองตรัสรู้นะมาสอนไทยบ้านให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ไปน้อมนำอภิธรรมนะครับเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับมาปฏิบัติมาปฏิบัตินำพาชีวิตไม่ให้ลงชั่วตกต่ำเสน่ห์เพิ่นว่านะครับแล้วก็นะครับนอบน้อมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวนะครับเดือนกุมเดือนนั้นกรกฎาคมเดือนเข้าพรรษานะครับสำหรับผู้ที่บางเทื่อบ่ได้ไปทั้งอื่นทั้งไกลดอกนะครับสักชัยเอ้ยนะครับปีนี้ก็สิอยู่แถวนี่ล่ะบุญเข้าพรรษานะครับบุญเข้าพรรษาปีนี้ก็สิอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่บ่ไปไสดอกผมก็ไปหาข้อมูลมาตัวอีแม่นะครับผมไปหาข้อมูลมานะครับช่วงเข้าพรรษาเป็นบุญเดือน8นะครับบุญเดือน8ปีนี้มี8 2คนเด้นะครับในภาคอีสานฮอกกะประเภทนี้เข้าพรรษาหรือว่าเข้าพรรษาจัดอยู่ในเขต12ข้อง14จากการเข้าวัดจำพรรษาและก็ของพระสงฆ์องค์เจ้านะครับผู้ลงคนบอกว่าโอ้ยมันเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระสงฆ์ดอกบ่ต้องมาต้องซะนะบ่แม่นเด้นะครับแต่ทั้งเหมือนอะไรเขาพรรษาพร้อมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถือว่านำความสงบสุขนำเรื่องดีๆที่ท่านปฏิบัติแล้วครับล่องๆระลึกนึกถึงว่าปีนี้เขาเฮ็ดหยังไปแน่นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมมานี่ตั้งแต่ออกพรรษาคุณนะมานะครับตั้งแต่งานกฐินมาเลยว่าดีมาตลอดว่าเขาทาเขาที่ไปไหนดีนะครับสำหรับท่านที่อยากไปเบิ้งเตี้ยนรอการรอเที่ยนนะครับกลุ่มวัดต่างๆในบ้านเฮามีหรือมียังมีบอนะครับแต่ว่าเมื่ออุบลที่ผมบ่อยปล่อยอาทิตย์แล้วนะนะครับเมื่ออุบลนี่เพิ่นมีเด้แต่ละวัดเพิ่นก็สิพากันต้มพากันรอเที่ยนนะครับทั้งจังหวัดขอนแก่นฮอกก็มีเที่ยนมีการแกะสลักมีการตกแต่งต้นเที่ยนงดงามอยู่เด้หลายวัดหลายว่านะครับเพื่อเป็นเรื่องเล่าของพุทธศาสนาเป็นทศชาตินะครับชาดกเป็นการบางปีบางวัดก็เฮ็ดเป็นเกี่ยวกับลิงนะครับถวายน้ำผึ้งนะครับหรือว่าเรื่องของอันการช่วงไปบวชการมีมาไปสัตว์นะครับน้ำรถแห่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่เด้เป็นเฮ็ดเป็นมาตัวใหญ่ๆเราก็เทียนมาโอบไว้ม
ันย่ามันยางพาห่อนๆเพื่อนกับเอาน้ำฉีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปนะครับอ่ะบ่อยเทียนละลายนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีอีสานบ้านเรานะครับ

ครับวันนี้ช่วงนี้นะครับคุณลุงคนก็เตรียมตัวเตรียมใจมาได้เลยถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนนะครับแล้วก็ปัจจัยทายธรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับปัจจัยทายธรรมต่างๆนี่บางวัดสมัยตะกี้แม่นอยู่ในน้ำฝนมีเทียนเนาะเทียนเหลี่ยมยิ่งยังนี่เลยซ้ำอันทบเขานี่นะครับใหญ่แต่ว่าทุกมือนี่ก็เป็นบางทุกวัดล่ะบ่แม่นบางวัดดอกทุกวัดแทบทุกวัดนะที่ไปถวายหลอดไฟนะครับเพราะว่าวัดว่าอารามมันย่ำมีการงานนี่ใส่ไฟหลายเด้เพราะแม้ว่าที่ส่วนมากวัดนี่ก็สิบยูนมืดๆดอกป่านนี้มาทอดช่วงเขาพรรษาป่านนี้ก็พากันเปลี่ยนจากเทียนเป็นหลอดไฟนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเนาะนะครับแล้วก็อันนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือผ้าน้ำฝนสบงจีวรนะครับเปลี่ยนจากหลอดไฟมาเป็นเตรียมจากตะเกียงเตรียมจากเทียนนะครับสมัยตะกี้กับตะเกียงจำได้บ่สมัยตะเกียงแต่อันใส่ตะเกียงน้ำมันกาดนะน้ำมันกาดหรือน้ำมันโซล่าสิน้ำมันโซล่านี่ควรหลายมีมือหนึ่งผมไปนอนกับบานมูนะครับโดยความยานผีนะครับไปใต้ตะเกียงมันเป็นตะเกียงอันตะเกียงไอใส่น้ำมันโซล่าตื่นขึ้นในเมื่อเสาร์อากาศดับไฟนอนตื่นขึ้นชุบเสาร์โอ้ในรูจมูกเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยดำพี่น้องเนี่ยนะครับกันคือสมัยแต่คนเคยผ่านสมัยนั้นมานี่รูจมูกตอนเช้ามานี่นะครับดำปึ๊ดเลยนะครับเอาอันนี้แต่ว่าเพิ่นก็เปลี่ยนมาอยู่ดอกบางเพิ่นก็ใส่น้ำมันกาดนะน้ำมันกาดนะครับมันย่ำรัดน้อยๆกับดับไฟปึ๊บลงสินะมีดอิ่มซิมดำมืดปึ๊บนอกไปข้างในนี่บ่มีแสงเลยเด้กันสมัยตะกี้เนาะนะครับมันบอกว่ามีไฟนะครับไฟฟ้านี่ก็สิมีมาอยู่ช่วงประมาณปี2520นี่นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าบ่บอกพี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับบัดนี้คนจะไปเที่ยวเบิ่งศิลปวัฒนธรรมพุทธศิลป์ที่โดดเด่นของจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดไปทางใดเนี่ยล่ะนะครับไปเบิ่งสิมอีสานเท่านี้ล่ะสิมอีสานก็มีหลายอยู่เด้ทั้งคุณน่ะทั้งบันสักแก้วนะครับสักแก้วทั้งน้องสองห้องก่อนสามแยกนะครับสามแยกเราว่าไปเปื่อยเปื่อยหน่อยกับน้องสองห้องนะบ้านมันจะมีอยู่ทั้งด้านนั้นบันสักแก้วก่อนจะหอดน้องสองห้องนะครับอันนั้นก็เป็นโบสถ์เก่านะครับโบสถ์เก่าแต่ว่าเพิ่นเขียนรูปรูปแต้มนี่อยู่ทั้งในโบสถ์ปุ๋ยแต่ไม่ได้เขียนข้างนอกคือยังกับอันทั้งวัดอันไอวัดอย่างวัดไชศรีนะครับทางวัดไชศรีวันสวัสดีนี่นะนะครับผู้ใดอยากไปเบิ่งทั้งพุ่นทั้งไก่ทั้งไก่ก็ไปเราไปเบิ่งเนี่ยไปเที่ยวเปื่อยหน่อยพร้อมเด้นะครับกับผ้ามาผ้ามูผ้าฝวกมาเขาพรรษาในจังหวัดขอนแก่นกับผ้ามาผ้ามองไปเที่ยวไปเบิ่งสิมีสารหรือว่าโบสถ์นะครับบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าสิมนะบ้านนี้ถ้าไปเบิ่งใกล้ๆอยู่ไสล่ะอยู่วัดไชศรีนี่พี่น้องนะครับอยู่อันกิจกรรมฝาผนังหูแต้มนี่แหละผู้ใดอยากไปเบิ่งนะครับกันไปเบิ่งไก่กับไปเบิ่งทั้งหมดพระนิดครอบไว้ตั้งแต่พระพี่นางนะครับพระพี่นางก็คือพี่สาวของในหลวงรัชกาลที่เก่าเพิ่นมาเบิ่งนะตอนนั้นผมกลับมาอยู่ขอนแก่นใหม่ๆล่ะครับผมได้ไปบันทึกภาพบันทึกวิดีโอให้กับทีมงานของเฮาอยู่นะครับอันนั้นก็อยู่ที่วัดสะแก้วนะครับวัดสะแก้วหรือวัดสะเกียรติผมจําบ่ได้นะครับโอ้พี่น้องฟังนะบัดนี้อันเรื่องที่มีอยู่ที่วัดไชศรีนะครับบันสวัสดีนี่นะครับเป็นภาพวาดสีฝุ่นนะอยู่ทั้งภายในวัดแล้วก็อยู่ภายนอกสิมเลยอยู่ภายในสิมก็สีสีดีอยู่ดีเนาะผมก็ไปเบิ่งย้ำคืนนะเพราะว่าอันมีช่วงหนึ่งที่เพิ่นพากันนั่นไอ้นั่นนะครับพากันไปเฮ็ดหนังนะครับไปเฮ็ดหนังของทีมงานหนังของท่านอาจารย์นิยมนี่นะครับไปผมก็ผัดไปย่ำคืนในเบิ้งแต่ว่ากับบริเสบทั้งกันศิลปะลายบันไดมันย่ำคืนมามันแนบมาเห็นหูประเทศนะครับอันนี้คือสิมบิสารนะครับเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่มักจะเขียนขนาดไว้เป็นแบบกระทัดนะอยู่ในโบสถ์กับโบสถ์ว่าใหญ่ดอกเพราะว่าบ้านเฮาทุกเมื่อเนี่ยคนมันก็บ่หลายแล้วตะกี้มันก็บวชกับสมมุติบวชเมื่อบ้านกับสมมุติประมาณ 2-3 คนนี่สินะนะครับผู้เบาขึ้นไม้หรือว่าผู้เบาบวชพระก่อนสิจำพรรษานะครับผู้ลงคนก็บวชเพื่อกล่าวบอกว่าสุบาจะได้มีลูกมีเมียนะครับจะได้เป็นบัณฑิตน้ำเพลินนะครับบัณฑิตหรือว่าพิทิตเนี่ยแหละอันนั้นก็นี่ว่า
เบิ่งผู้ใดอยากไปเบิ่งนะครับสำหรับวัดไส้สีบ้านสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมสิมาบอกฟังอีกอันตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัดต่างๆนะครับนะบัดที่นี่รายละเอียดเดี๋ยวผมสิมาบอกฟังเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะครับอันหนึ่งก็คือวัดสวนวารีพัฒนารามนะครับอยู่ในบันบันไพนะครับหรือว่าวัดมัชฌิมาวิทยารามนะนี่ก็มีอยู่อันผู้ใดอยู่บันไพก็ไปเบิ่งกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะว่าเรื่องของวัดไส้สีบ้านสาวัตถีฟังนะครับ

บอพังไวฟาสิบอลเรื่องเกี่ยวกับวัดชัยศรีนะครับอยู่บนเสาวัตถีนะครับที่เป็นภาพวาดสีฝุ่นนะครับเป็นภาพวาดสีฝุ่นทั้งภายในซิมนะครับหรือว่าภายในโบสถ์เท่านี้ล่ะแล้วก็ภายนอกโบสถ์นะครับคันมันเป็นสีสมัยตะกี้สีสมือนี่มันจะมันจางซะทีไรพอนะครับเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่ามันสีสมัยตะกี้นี่เฮ็ดมาอย่างคักอย่างแน่อยู่ดินะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใส่สีนี่แสดงว่าคนบ้านเฮาสมัยตั้งแต่160ปีนี่โอ้นะครับศิลปะสีเอามานี่เอามาจากเครือใหม่ใช่น้อนะครับถือว่าวัดไส้สีนี่เป็นอันซีนเป็นทรงคุณค่าของจังหวัดขอนแก่นอยู่เด้นะครับเพราะว่าเป็นแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่ตั้งอยู่ในตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองบ้านเฮ้าเด้นะครับบ่อไก่บ่อไก่นะครับสำไก่บินตก20กิโลเมตรนี่ล่ะไปไก่ไก่บ่อไก่เด้พี่น้องแต่ว่าวัดนี้ก็ตั้งมาเพิ่นบอกว่าตั้งแต่ปี2408เพิ่นซั่นที่แรกว่ามันเป็นปี2508อัน508นี่408นะครับนะวัดนี้เป็นวัดราชที่มีอายุเก่าแก่กว่า160ปีตัวแม่นะครับมีสิมลิหูบแต้มหรือว่าสิมโบราณนี่ล่ะเป็นจิตรกรรมพาผนังที่สมบูรณ์ที่สุดเสด็จนะครับภาคอีสานบ้านเฮาเอิ้นว่าสิมอีสานนะครับเพราะว่าสิมของวัดไส้ซีนี่เป็นอันสิมทึบพื้นบ้านอีสานดั้งเดิมนะครับหลังคานะครับปีกเป็นปีกเนี่ยเป็นยืนออกนะเป็นจัวเป็นนั่นละเป็นกันล่มกันแดดนะเขาเอิ้นนะแต่ว่าเอิ้นตามภาษาอีสานเนี่ยเป็นปีกนะครับตัวขั้นเป็นขนาดบ่ใหญ่ดอกขนาดกระทัดรัดนะครับเคลื่อนครับบันวัดดูวัดธนวัดวัดบันสะแก้วนะครับอยู่ทั้งอำเภอหนองสองห้องนะครับมีหูแต้มตัวมีหูแต้มอยู่ทางด้านในและด้านนอกของผนังซิมนะเป็นวาดรูปวาดเรื่องเล่าของสังสินใสนะครับเป็นเรื่องของวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่ของคนอีสานบ้านเฮาเด้แล้วก็เป็นคนลาวพร้อมนะครับเป็นเกี่ยวกับภาพวาดเป็นภูมินรกมีนรกมีทหารมีวิถีชาวบ้านนะครับเป็นว่าภาพวาดของอดีตของพุทธพระเวชสันดรชาดกนะครับพระพุทธเจ้าในอันั้นพบสุดท้ายของเพิ่นนะครับของพระเวชสันดรชาดกแล้วก็ภาพวาดต่างๆเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอันได้หลายนะครับเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านศิลปะช่างโบราณเลือกใช้สีฝุ่นโทนสีครามนะครับสีครามมาจากต้นข้ามเด้นะครับบ่ว่าสิเป็นสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำสีแดงเบิ่งได้สบายตานะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดพื้นบ้านแบบเบิ่งได้ง่ายๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมสินใสนะครับสุขของชุมชนชุมชนสร้างสรรค์สวัสดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้านมะล่ำตัวพี่น้องนะครับอันนี้ผมก็เลยมาบอกฟังอันเกี่ยวกับอันสังสินใสนี่พี่น้องนะครับอันช่วงเปิดเบิ่งนะครับเป็นเบิ่งหูแต้มช่วงภาพวาดนะเป็นสิเขาเบิ่งฟรีนั่นแหละนะครับช่วงเศร้าเด้อนะครับไปก็จะไปสวยละนะครับแต่ว่ามันเปิดตั้งแต่เศร้าตั้งแต่แปดโมงจนทอดหามุ้งแรงหมดละนะครับสามารถมันเพิ่งปิดไว้นะครับคือสามารถเดินทางได้ไปนี่ละเขาไปบรรทมเนี่ยนะครับบรรทุ่มเนี่ยนะนะครับสี่แยกบรรทุ่มเด้อพี่รองเด้อแล้วก็ไปหอดก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับไปหอดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะแม่นะนะครับเขาไปปกไก่ดอกมันก็มีไปถามคนแถวนั้นละนะครับหรือว่าปากหมุดไปเลยก็ได้นะครับอ้าวนี่คือเรื่องของเขียนภาพวาดของสังสินชัยนะครับสังสินชัยเห็นบ่นี่เป็นรูปอันเกี่ยวกับอันอยู่น้ำเสาไฟของอันเทศบาลนครขอนแก่นนั่นนะครับคือสังสินชัยนะครับเป็นวรรณคดีเอกเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งของของคนลาวนะครับเผ่าพันธุ์ลาวเด้นะครับเพราะว่าเป็นที่รู้จักของผู้ที่แต่งนะครับพระเจ้าประพันธ์ผู้ประพันธ์ในผู้ที่แต่งเนี่ยครับพระเจ้าสุวรรณปางคำนะครับเป็นชื่อที่อยู่จากในนามของพระเจ้าปางคำปฐมศาสตร์ของนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานนะครับแล้วปี 2000พ.ศ. 2192นะครับตรงกับสมัยของพระเจ้าประสาททองของกรุงศรีอยุธยาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเรื่องเล่าจะฟังบ่ล่ะจะฟังสิว่าให้ฟังดินะครับเกี่ยวกับ
เรื่องเล่าดั้งเดิมของสังสินชัยนะครับของพระเจ้าปางค่ำแห่งราชวงศ์เชียงรุ้งแสนหวีโบราณนะครับเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นมีอันนั้นอยู่แต่ว่าขณะที่อ่านอันที่ห้องให้ฟังมันจะบ่คือนะเมื่อนั้นปางคำคันหนึ่งทำทงมากจังนี้มันทรงบ่คือก็แล้วบ่อยากบอกให้ฟังนะเพราะว่ามันบ่ได้ห้องคนห้องนี้ต้องมีปอดใหญ่ตัวนะครับปอดใหญ่นะบัดนี้สินะนะครับเอาอันผมก็โอ้ขันจิบบอกก็บ่ฟังนี่อันนี้มีผู้มันย่องจังน้อยในสิห้องให้ฟังดีๆอยู่เด้นะครับย่องฟังอ่ะพ่อได้ฟังอยู่คือเรื่องสังสินไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับแต่งขึ้นมาแต่ว่าแต่งขึ้นมาเพื่อให้เบื้องแล้วนี่เป็นเรื่องเล่าของคนขี่ตัวนะครับคนขี่ตัวแล้วก็คนอันติดสินบาทขาดสินบนนะแล้วก็คนทําดีได้ดีเด้นะครับคือเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องของสังสินไส้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีนครเปงจานนครหนึ่งนะครับชื่อว่านครเปงจานนะครับพญากุสราชเป็นเจ้าเมืองนะครับมีน้องสาวผู้งามชื่อนางสาวสุมนทานะครับสุมนทาหรือสุมนทาเนี่ยนะครับบัดนี้นั่งไปเบิ่งอันสวนส้มสวนเนี่ยมันไปเห็นหยักมาแปลงร่างมาเป็นกุมพันมาอุ้มมาน้ำหายแวบไปอยู่ที่เมืองอโนราชนะครับแต่งตั้งเป็นมเหสีนะครับพญากุสราชเนี่ยก็เสียใจตรอมใจแล้วก็จึงออกบวชเพื่อจะติดตามหานางที่เมืองจำปานะครับผัดไปพ่อครับพระธิดาเจ็ดพระองค์ของนันทเศรษฐีซึกละละบัดนี่พี่น้องนี่แหละมันเป็นเรื่องที่ว่าอันสตรีปราบนะครับปราบพระเนี่ยมันมากตั้งแต่สมัยพุทธตัวนี้นะครับเราซื้อแล้วก็เลยเอาอันเมียลูกเศรษฐี7คนเอาลูกเศรษฐี7คนมาเป็นพระมเหสีนะครับเอิ้นพระมเหสีทั้ง7มาผูกคนนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เอาลูกชายผู้มีบุญญาฤทธิ์นะที่เกิดมาเพื่อให้ติดตามหาเอานางกุสุมนทากลับขึ้นมาผู้เดียวแต่เป็นสมัยที่นะครับเรื่องพุ่นแตงมานเป็นศาสนานะครับพระอินทร์เพิ่นก็เลยบานทรงเทพลงมา3องค์นะครับอยู่ในท้องของนางทั้ง2นะครับองค์ที่1ชื่อว่าสีหูเป็นคนมีโตเป็นคนได้แต่ว่าหัวเป็นสางเกิดในท้องของเมียหลวงองค์ที่2คือสินชัยนะครับเป็นคนนะครับองค์ที่3เนี่ยนะครับเป็นหอยสังเกิดในท้องเมียหน่อยนะครับแล้วก็อีก6คนมาที่นี่นะอีก6คนนะครับเกิดมาเป็นลูกเป็นคนธรรมดาซื่อๆนะเนี่ยอันนึงก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโหรนะครับที่เห็นแก่อมิตรสินจ้างแล้วก็ทำนายทายทักว่าลูกที่เกิดจากมเหสีทั้ง6คนน่ะมีฤทธิ์เดชมากลูกที่เกิดกับนางจันทาและนางลุนนะเป็นคนและเป็นสัตว์ที่เกิดมาอาภัพอัปรีและจันไรวะสันวานะครับเอาอันนี้เราก็ว่าไปนะครับนะครับเมื่อประสูติแล้วพญากุสราชจึงไล่นางจันทานางลุนพร้อมนางจันทานางลุนพร้อมกับโอรสออกจากเมืองนะครับพระอินทร์เร่งเห็นควบทุกข์ยากลำบากจึงนิมิตเมืองให้ไปอยู่อาศัยยังเมืองนครศรีซื้อเมืองนะครับจึงได้ซื้อว่านะครับอ่านซื้อว่าอันสีหูสังท้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังสินไส้นะบัดที่นี้เพิ่นก็เลยให้ลูกของนางทั้ง6นี่ไปนําหาอามาไปหาอามากับแม่ไปตัวนั่นตัวนี้นะครับไปตัวให้สีหูสังท้องนี่ไปเอามาไปหาอามาบัดนี้พ่อได้อามาแล้วนะครับก็ไปใกล้ๆเหวนะอันเหวผัดถีบเด้ถีบสิงโหสังท้องตกอกเหวตายนะครับก็เลยเขาไปบอกเจ้าเมืองว่าพาอามาแล้วแต่ว่าทั้งอาบ่เชื่ออาเลยไปเสียงท้ายว่าอันสิงโหสังท้องตายบ่นะครับเสียงท้ายไปแล้วว่าสิงโหสังท้องบ่ตายนะบัดนี้พญากุสราช
พร้อมกับนางน้องสาวนี่นะเอาน้องสาวนางจันท่านางรุ่นนะครับเขามาแล้วก็ไปได้ฮู้ความจริงนะว่าลูกทั้ง6นี่เนี่ยตัวเป็นคนขี้ตัวนะก็เลยไล่ออกจากไปอยู่คนโอ้ไปบ่ได้ไล่ขังคุกเลยขังคุกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพระยากุศลาชได้ไปเอานางอาวมาแล้วก็ไปเชิญเอานางจันท่าและก็นางรุ่นมาพร้อมกับสินไส้สีหูแล้วก็สังทองเข้ามาในเมืองอภิเษกสินชัยให้เป็นเจ้าเมืองเปียงจันทร์นะครับต่อมาสินชัยได้ปล่อยให้อายน้องทั้ง6คนนั่นแหละออกจากคุกปกครองบ้านเมืองอย่างมีความสุขนะครับเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วอให้ฟังแบบง่ายๆแบบสั้นๆเนาะครับเนาะนะเพราะว่าหยังว่าติเพราะว่าถ้าเว้ายาวนี่บ่จบเด้เพราะว่าจนไปเรื่อยๆนี่ก็สิบ่จบนะนะครับนะเว้าจนหมดรายการก็สิบ่จบนะครับนี่คือการพรรณนาแต่ว่าเป็นพรรณนาเป็นก่อน8เด้นะครับเป็นก่อน8นะเป็นก่อน8แต่ว่าผมอันครับบ่ค่อยม่วนบ่ไหนก้อยแห้งขึ้นเขาวงเวทอระบาดหอมเกดแก้วโอยเฮาถั่วสวงสินะมันสิบ่ม่วนบ่ไหนนะครับเอาผมก็เลยมาบอกพี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของสังสินชัยนะครับเอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าผู้ใดบ่ทันได้ไปเที่ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกหม่องนึงก็คือในจังหวัดขอนแก่นเฮามีหลายหม่องอยู่นะครับหลายหม่องหลายบ่อนอยู่เด้นะครับบ่องนี้เรื่องของพระธาตุต่างๆก็มีบ่ทันได้บ่ฟังอยู่นะครับศิลปะวัฒนธรรมในช่วงของผมศักดิ์ชัยทิพย์รักษานะครับ

เอาวันนี้ช่วงทุกท่ายทั้งรายการนะครับวัดที่สำคัญสำคัญสำหรับการทำบุญที่ท่านที่บ่อยากออกไปไกลนะฮะมาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ก็ศิลปะวัฒนธรรมในการเวียนเทียนแล้วก็สัมผัสกินอายของศิลปะวัฒนธรรมการเข้าพรรษานะครับก็คือวัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุแก่นนครเจดีย์9ชั้นนะครับเป็นศิลปะของทราวัลบดีผสมผสานกับอินโดจีนภายในพิพิธภัณฑ์ภายในของพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยนะครับมีพิพิธภัณฑ์และก็ภาพสลักประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นผู้ใดบ่ฮู้นะอยู่ทั้งด้านข้างล่ะไปอ่านมึงไปเบิ่งตั้งแต่พู้นนะตั้งแต่เก่าแต่ก่อนตั้งแต่เมืองขอนแก่นมาผู้ใดนะครับมียางเลาะเบิ่งบ้านโอ้ยสบายตาตัวแหมแงนมึงจนปวดข้อหมดแล้วนะครับเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเนาะคนบ้านขอนแก่นเนาะมาแล้วก็ต้องไปเบิ่งดิผู้ใดเห็นกับผมแปลนครับแกนกายสมือผมเห็นผมยกมือไหวตลอดดิมาขึ้นได้เนาะหลวงปู่คุณเฮานี่เนาะมันเก่งอีหลีดิเพิ่นว่าเสียตรงไหนนอส่งไหนนอนวะเพิ่นเลยบอกว่าส่งอันตากแหวซั่นนะนะครับเบิ่งไปมากคืออยู่เด้เนาะนะครับมาจากพระธาตุขามพระธาตุมหาธาตุอันพระมหาธาตุแก่นนครแล้วก็มาที่วัดพระธาตุขามแก่นนะครับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองขอนแก่นเฮานะครับเพราะว่าเป็นตาชั้นหลักเด้นะครับตาชั้นหลักก็คือวัดพระธาตุขามแก่นนี่แหละนะครับเนี่ยครับอยู่ที่วัดเจติยภูมินะครับอำเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนายุคแรกๆเริ่มเดิมทีเลยทีเดียวนะครับเอาอันนี้อีกอย่างนึงก็คือวัดชัยศรีที่ผมบอกไปเมื่อหนึ่งนะครับเอาท่านใดที่อยากไปวัดป่าแสงอรุณนี่ก็ไปเบิ่งกันไปเบิ่งสิมบัดนี้บัดนี้ตอนวัดป่าชัยศรีนี่คือไปเบิ่งสิมอีสานบัดนี้อันนี้เป็นสิมอีสานจำลองนี่บัดนี้งามอลังการขนาดบักใหญ่เลยขนาดบักใหญ่เลยงดงามตระการตาภายในยังเป็นภาพวาดภาพเขียนเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่ชนบทนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นไปแล้วพี่น้องนะผู้ใดอยากไปเบิ่งไปเบิ่งเอานะครับอีกอันนึงก็คือวัดทุ่งเศรษฐีนะครับมหาเจดีย์ไตรมหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุนะครับที่สร้างขึ้นมาตามความเชื่อของจุดบรรจบของ3โลกนะครับบ่ว่าสิเป็นโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็โลกบาดาลเป็นสถาปัตยกรรมของร่วมสมัยนะครับเป็นอันแฝงไว้ปริศนาธรรมเลยพี่น้องเด้อผู้ใดต้องการอยากไปเบิ่งก็อยู่ตำบลพระรับนะครับตำบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเอ้าทั้งตำบลพระรับมี2อันคืออันสิมีสารคือวัดป่าแสงรุ่นครับวัดทุ่งเศรษฐีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากไปเบิ่งนะครับเอาช่วงท้ายรายการก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอชิระยามังธานีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานชมรมท่านดร.รองศาสตราจารย์ดร.เสงี่ยมสิริสวัสดิ์แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆฝ่ายช่างเทคนิคนะครับที่ดูแลรายการเข้ามานะครับสำหรับผมศักชัยทิพย์รักษาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมันเป็ดเขตหนึ่งนะครับมาวอยพี่น้องฟังช่วงอาทิตย์ที่1วันศุกร์อาทิตย์ที่1กับวันศุกร์อาทิตย์ที่2ให้พี่น้องได้รับฟังทุกท่านทุกคนนะครับเดือนหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับผมศักชัยธีรศักดิ์ไปแล้วครับสวัสดีครับผม

0: Insider.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
7: นายชริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่า จุดเกิดเหตุยังมีการซุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมรียาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมรียาในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมรียาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
8: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
9: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
8: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
9: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
8: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
9: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
8: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
9: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
8: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
9: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
8: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
10: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
11: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
12: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
11: รถมีประกันหรือเปล่าพี
12: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
11: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามเลยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
12: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
13: แค่สาม ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันที
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ข้าใจมีสติคือเกราะป้องกันสาธารณภัยตีดีตีสุดเมื่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนแปลงความกลัวบ่ใจตั้งออกแต่ความเข้าใจคือเกราะป้องกันตีดีตีสุดบ่ว่าจะเป็นสาธารณภัยที่คาดเดาได้ยากภัยจากการสู้รบหรือวิกฤตความมั่นคงขั้นแรกคือการประเมินระดับความรุนแรงอย่างมีสติยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่เขาจะรับตัวรับมือได้ทันท่วงทีตรวจสอบข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บ่ดีตื่นตระหนกกับข่าวลือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะลบภัยหรือส่งต่อความช่วยเหลือหากเขาเตรียมพร้อมเขาจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เสมอและเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นเขาจะห่วมมือกันฟื้นฟูบ่ใจแค่กลับไปเหมือนเดิมแต่ต้องดีกว่าเดิมโดยบทเหียนที่เฮาเฮียนฮู้ร่วมกันผู้ไผเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเชื่อมโยงสัญญาณ4ภูมิภาคค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะและภาคใต้ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบกันในรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และทาง Facebook Live ของทั้ง4สถานีค่ะวันนี้สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือAM 549กิโลเฮิรตซ์ก็รับหน้าที่เป็นสถานีหลักในการเชื่อมโยงรายการค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันไอระดาเชื้อเมืองพานรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมช่างเทคนิคทุกสถานีควบคุมเสียงและ Facebook Live ค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการจากภาคอื่นๆค่ะภาคใต้วันนี้เราอยู่กับคุณรัตติชายินดีค่ะภาคกลางเราอยู่กับคุณกรกนกกิจพิกุลภาคอีสานค่ะเราอยู่กับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารในช่วงต่างๆของทางรายการเท่าทันป้องกันภัยกันเลยดีกว่าค่ะกับช่วงของข่าวสารทั่วทิศก่อนจะเริ่มภัยค่ะ
3: เท่าทันป้องกันภัยช่วงข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัย
2: สำหรับช่วงข่าวสารทั่วทิศก่อนจะเรื่องภัยค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาเกาะติดข่าวสารในทั้ง4ภูมิภาคกันค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาคใต้กับคุณไรชายินดีกันก่อนเลยค่ะว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกันบ้างค่ะ
4: ค่ะสำหรับข่าวสารทั่วทิศเกาะติดเรื่องภัยนะคะภาคใต้เริ่มกันที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะและมีการนำกำลังนะคะปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Days ค่ะแล้วก็แผนปัตตานีสยบภัย69นะคะเดินหน้าปราบปรามในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ว่าการอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะนายอภินันท์หมวดแก้วนะคะนายอำเภอยะริงแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะริงค่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธีปล่อยแถวระดมสรรพกำลังค่ะตามนโยบาย Operation 90 Days ค่ะผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะของจังหวัดปัตตานีแล้วก็แผนปัตตานีสยบภัย69ด้วยเพื่อที่จะบูรณาการค่ะความร่วมมือทุกภาคส่วนนะคะในการเดินหน้าปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ค่ะในการที่จะขจัดยาเสพติดเนี่ยให้หมดไปจากอำเภอยะริงโดยในโอกาสนี้ค่ะนายอลงกรคลังข้องค่ะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนแล้วก็บัตรนะคะรวมไปถึงปลัดอำเภอรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนะคะแล้วก็มีทหารตำรวจนะคะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยการดำเนินงานครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการกำลังด้านของความมั่นคงแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะคะสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วยนะคะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดสตูลค่ะเรื่องของไข้เลือดออกนะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดสตูลค่ะก็ได้มีการยกระดับควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัดค่ะหลังจากที่พบตัวเลขนะคะผู้ป่วยเนี่ยสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศเลยโดยเมื่อเช้านี้ค่ะนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลนะคะก็เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสตูลเนี่ยขณะนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่343รายค่ะไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอัตราการป่วยสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมดนะคะเป็นเพศหญิง177รายค่ะเพศชาย166รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะ191รายแล้วก็รักษาแบบผู้ป่วยนอกนะคะ152รายค่ะได้รับการวินิจฉัยนะคะเป็นโรคไข้เต็งกีเนี่ย211รายโรคไข้เลือดออกค่ะ131รายนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาการช็อกจากไข้เลือดออก1รายด้วยโดยกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงสุดค่ะก็คือเด็กในช่วงระหว่าง10ถึง14ปีค่ะรองลงมาก็คือกลุ่ม5ถึง9ปีนะคะแล้วก็ช่วงวัยรุ่นค่ะ15ถึง19ปีนะคะแสดงว่าการระบาดเนี่ยยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของเด็กวัยเรียนแล้วก็วัยรุ่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสแพร่กระจายนะคะไปในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนได้ง่ายซึ่งพื้นที่ที่มีการระบาดสูงสุดเนี่ยก็คืออำเภอท่าแพค่ะรองลงมาก็คืออำเภอทุ่งว่าแล้วก็อำเภอเมืองนะคะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลค่ะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยได้มีการเร่งค้นหานะคะผู้ป่วยเพื่อที่จะควบคุมโรคนะคะในพื้นที่เกิดโรคเนี่ยภายใน24ชั่วโมงสำรวจแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะในรัศมี100เมตรค่ะพ่นสารเคมีตามมาตรฐานแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคนะคะก็คือเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะคะเพื่อที่จะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยหากมีอาการไข้สูงลอยปวดศีรษะนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดนะคะก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะท่านรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็คณะกรอนะคะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะหารือแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจนะคะพร้อมทั้งดันพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลกระบี่ด้วยนะคะก็รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะนายสุวิศุริยวงศ์ค่ะรองผู้ราชการจังหวัดกระบี่ก็เป็นประธานการประชุมนะคะโดยท่านรองเนี่ยก็บอกว่าได้มีการร่วมการศึกษาดูงานแล้วก็รับฟังนะคะบรรยายเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพและการบริหารทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะของจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นโครงการที่ครม.เนี่ยเห็นชอบเมื่อวันที่23มกราคม2567ค่ะโดยนายแพทย์สุรัตน์ตันติทวีวรกุลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็คณะนะคะก็ได้มีการศึกษาดูงานแล้วก็รับฟังบรรยายค่ะที่ศูนย์โรคหลอดเลือด หัวใจนะคะที่โรงพยาบาลกระบี่ค่ะทีนี้มาดูกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการยกระดับความปลอดภัยค่ะโดยท่านผู้ราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการนำคณะค่ะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันนะคะบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะโดยนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดยะลาแล้วก็ตำรวจนะคะทหารในพื้นที่แล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันนะคะในพื้นที่ของตำบลบุดีค่ะอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเพื่อที่จะตรวจติดตามนะคะในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยนายก้องสกุลจันทราชนะคะผู้ราชการจังหวัดยะลาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางจังหวัดฝ่ายตำรวจแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจยะลาก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันแล้วก็โรงไฟฟ้าค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะก็เป็นการตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานค่ะพร้อมทั้งขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยมาช่วยดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งนะคะก็เชื่อมั่นว่าพื้นที่จะมีการช่วยลดโอกาสการเกิดความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีการกำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพด้วยนะคะก็คือมีการทำประตูเข้าออกนะให้แข็งแรงมากขึ้นเพิ่มการคัดกรองบุคคลแล้วก็ป้องกันการก่อเหตุนะคะท่านผู้ราชการจังหวัดก็บอกว่าจะเป็นการสร้างความอุ่นใจแล้วก็ความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะตลอด24ชั่วโมงทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้มีการบังคับใช้กฎหมายค่ะรวบตัวผู้ต้องสงสัยนะคะคดีความมั่นคงโยงเหตุ4มิถุนายนค่ะโดยเมื่อวานนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้มีการบูรณาการกำลังร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามบุคคลตามเบาะแสนะคะซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่าความเชื่อมโยงจากเหตุการณ์บังคับใช้เมื่อวันที่4มิถุนายน2569ค่ะภายหลังที่ได้รับแจ้งนะคะจากประชาชนว่ามีบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่ของตำบลป่าบอนอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งผลการปฏิบัตินะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการพบบุคคลดังกล่าวค่ะในขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะบนทางหลวงหมายเลข418ค่ะก็ได้มีการเชิญตัวเข้าตรวจสอบนะคะพร้อมทั้งตรวจค้นบ้านพักตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลประกอบการสอบสวนนะคะโดยทางด้านของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะก็บอกว่าหากประชาชนนะคะมีเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลหรือว่าเหตุการณ์นะคะที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่กรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะ1341โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวส่งกลับไปที่ทางโฮสต์นะคะภาคเหนือค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคใต้กันด้วยนะคะกับคุณเรชายินดีนั่นเองค่ะถ้าจากภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปทางภาคอีสานกันบ้างค่ะว่าวันนี้คุณกาญจนาประเสริฐมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะติดตามได้กับคุณกาญจนาประเสริฐจากทางภาคอีสานเลยค่ะ
5: ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงข่าวสารทั่วอาทิตย์กาะติดเรื่องภัยวันนี้ทางภาคอีสานนะคะก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคอีกเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะข้อมูลจากทางภาคอีสานของเราในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในวันนี้ค่ะในข้อมูลแรกกันเลยนะคะทางจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนค่ะได้ให้เกียรติมาเยี่ยมให้กำลังใจวงโปงลางที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นก็คือวงโปงลางศิลป์ไซและก็มีการหนุนเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนค่ะบรรยากาศนี้ที่หอศิลป์ห หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจวงโปงลางสินไซมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนค่ะท่านไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะท่านมาพร้อมกับคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำโดยคุณธนันท์รัตน์ธนเศรษฐการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธีพันธวราธรอาจารย์อาทิตย์คำหงษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พชลอัครพรามเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระแสความสนใจในโครงการจัดการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโป่งลังชิงถ้วย

ดีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ปี69นี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเชื่อมโยงภูมิปัญญาดนตรีนาฏศิลป์ผ้าไทยและหัตถศิลป์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ค่ะทั้งนี้นะคะการประกวดก็จะเริ่มคัดเลือกรอบคลิปวิดีโอระหว่างวันที่28-30สิงหาคมปีนี้นะคะอยู่ที่ศูนย์ประชุมมัคทาทิพฮอลล์จังหวัดอุดรธานีเพื่อคัดเลือก9วงสุดท้ายก่อนประกาศผลในวันที่1กันยายน69ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาชุมชนแล้วก็เพจผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะจากนั้นนะคะก็จะจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระหว่างวันที่4-5ธันวาคมปีนี้อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ผู้ประกาศผลผู้ชนะนะคะการประกาศผลผู้ชนะพร้อมรับถ้วยพระราชทานวันไหนวันที่6ธันวาคมปีนี้ค่ะภายในงานนะคะก็จะนับเป็นเวทีที่สำคัญในการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยสู่เวทีระดับประเทศแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับมรดกภูมิปัญญาชาติค่ะท่านอธิบดีนะคะก็เห็นความสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็วงโปงลางสินไซก็เลยได้เริ่มต้นปักหลักอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มขขอนแก่นของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะเป็นการเริ่มในรอบการแข่งขันรอบคัดเลือกแล้วก็รอบการประกวดชิงชนะเลิศนะคะรอบคัดเลือกก็อยู่ที่อุดรชิงชนะเลิศก็อยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้วงโปงลางทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอให้เข้ารอบกันค่ะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ดีเจอ้อมจะพาทุกท่านค่ะไปเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ฐานรักเรียนรู้โลกใบเล็กในโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะนางทิพภาวดีกิติคุณได้มอบหมายให้นางทิติยาเสงมูลผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายการศึกษาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใบเล็กภายใต้โครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี69นี้ค่ะอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาวหรือว่าที่เราคุ้นชินกันนะคะชื่อสวนสะออนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยมีเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักความหวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและที่สำคัญนะคะจะมีความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้โลกใบเล็กสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้ออกแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะคะก็คือ activity learning เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทั้งในด้านการผสมเกสรการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะคะนั่นก็คือเข้าฐานค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีฐานแว่นส่องแมลงเรียนรู้การใช้แว่นขยายสำรวจแมลงแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กลักษณะรูปร่างพฤติกรรมและบทบาทของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติพร้อมกับฝึกทักษะการสังเกตการตั้งคำถามการวิเคราะห์จากสิ่งที่ค้นพบนะคะจะมีพี่ๆนะคะคอยตอบคำถามเด็กๆอยู่ด้วยนะคะจะไม่มีการทิ้งให้เด็กทำเพียงลำพังนะคะจะมีพี่ๆครบทุกฐานเลยค่ะฐานต่อมานะคะฐานแมงแล้วก็แมลงนะคะเรียนรู้ความหลากหลายของแมลงแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังตลอดจนความสำคัญของสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตชนิดสมดุลในระบบนิเวศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ
ฐานต่อมาค่ะฐานบิงโกเรียนรู้สนุกถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเกมการศึกษา

0: ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่เหมาะสมกับเยาวชนค่ะในการเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสวนสัตว์ขอนแก่นในการที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญนะคะร่วมกันมารักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนค่ะดีเจเห็นแล้วดีเจก็อยากไปร่วมกิจกรรมด้วยจังเลยนะคะน่าจะสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเสียงเด็กจะเจียวจ้าวแล้วก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายและพี่เลี้ยงที่คอยตอบคำถามนะคะน่าจะเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะนี่คือการสร้างองค์ความรู้สร้างการตระหนักรู้ให้เด็กๆนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพื่อกลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค่ะอีกหนึ่งข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะเราจะไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะเมื่อกี้กาฬสินธุ์เนาะโอเคไปกันที่ร้อยเอ็ดกันนะคะวันนี้นะคะทางร้อยเอ็ดพร้อมด้วยเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมได้มีการลุยตรวจน้องเลิงคัดเค้าที่ได้งบกว่า 6.3 ล้านแต่พบว่าระบบสูบน้ำยังคงไม่ตอบโจทย์ชาวบ้านยังร้องน้ำไม่ถึงนากว่า 1,500 ไร่ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยโทโกศลเวียงอินค่ะนายกเทศมนตรีตำบลแสนชาติได้ให้การต้อนรับดร.อุปกรณ์ดีเสมอประธานคณะกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมของร้อยเอ็ดพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเลิงคัดเค้าหลังจากได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าแม้โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วแต่ยังคงไม่สามารถกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรได้เต็มเป้าหมายก่อนการลงพื้นที่นะคะคณะก็ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมพร้อมกับมีการประชุมรับฟังข้อมูลปัญหาแนวทางแก้ไขก่อนลงตรวจสอบสภาพจริงของหนองเลืองคัดเค้าและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนายเหมราชสุนศรีกำนันตำบลแสนชาติได้บอกว่าโครงการขุดลอกหนองเลิงคัดเค้าแล้วเสร็จเมื่อปี68ใช้งบ6ล้านเศษนะคะประกอบด้วยการขุดลอกแหล่งน้ำติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์5ระบบและติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์20ชุดมีเป้าหมายส่งน้ำช่วยให้เกษตรกรกว่า 1,500 ไร่ในพื้นที่5หมู่บ้านบึงโดนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังโครงการแล้วเสร็จเกษตรกรก็ยังไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างทั่วถึงน้ำไม่สามารถกระจายไปถึงพื้นที่นาได้ตามวัตถุประสงค์จึงต้องการให้เทศบาลตำบลแสนชาติได้มีการเร่งปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงค่ะ ด้านนายสราวุธอันทชัยค่ะกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมของทางร้อยเอ็ดก็บอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็พบว่าโครงการยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ประมาณแค่400ครัวเรือนค่ะแต่ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ความเสี่ยงการชำรุดของมอเตอร์รวมถึงคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์ที่บางจุดเก็บพลังงานได้เพียง6ชั่วโมงค่ะซึ่งอาจยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการนำดินจากการขุดลอกไปถมที่ซึ่งมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อกังวลนะคะหากมีการนำไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ข้อร้องเรียนจากประชาชนได้คณะกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมร้อยเอ็ดก็จะรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อไปเสนอต่อกองทุนปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยมีเป้าหมายให้โครงการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนี่ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันนะคะถือว่าเป็นเสียงสะท้อนจากทางชาวบ้านนะคะที่ออกมาชี้แจงออกมาร้องเรียนกับทางปปช.ภาคประชาสังคมและปปช.ก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะจะต้องเร่งมาดูข้อมูลตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมานะคะอันนี้ยังไงก็ฝากทาง คณะกรรมการปปช.ภาคประชาสังคมของทางร้อยเอ็ดด้วยนะคะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงข่าวสารทั่วทิศก็ติดเรื่องภัยจากทางภาคอีสานที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคอีสานกันด้วยนะคะกับคุณกาญจนาประเสริฐค่ะถ้าจะภาคอีสานค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารทางภาคกลางกันบ้างค่ะว่าวันนี้คุณกรกนกทิพย์พิกุลมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันบ้างค่ะติดตามได้จากคุณกรกนกทิพย์พิกุลทางภาคกลางเลยค่ะ
2: มาที่ภาคกลางนะคะวันนี้เรื่องของอุโมงค์นะคะที่วงเวียนใหญ่ทางปปก็ได้มีการแจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกนะคะในช่วงแยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นะคะแล้วก็ส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนนะคะโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงและก็ปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนนะคะถ้าหากว่าใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือว่าสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ใช้แยกคลองสานเข้าถนนเจริญนครแล้วเข้าถนนเจริญรัตน์นะคะเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินทางเลือกเสริมนะคะถ้าหากว่ายังไม่ข้ามฝั่งยังไม่ข้ามฝั่งก็แนะนำให้ใช้สะพานพระราม3หรือว่าสะพานกรุงเทพแล้วก็ตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่ส่วนเส้นทางฝั่งธนบุรีก็แยกบ้านไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธทางเลือกเสริมก็คือหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีแล้วขึ้นสะพานตากสินนะคะหรือว่าถ้าหากว่าไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์เข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านวงเวียนใหญ่แนะนำว่าให้ใช้ BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือว่ากรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีและปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งทางปภก็จะส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบความปลอดภัยลดผลกระทบด้านจราจรนะคะทางล่าสุดนะคะสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ปรับมุมกล้อง CCTV เฝ้าระวังจุดถนนสุดตัวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอยู่ในสายตานะคะวันนี้ทางสำนักการจราจรและขนส่งก็ส่งเจ้าหน้าที่กองระบบเทคโนโลยีจราจรร่วมกับฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสานลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับปรับมุมกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ติดตามสถานการณ์บริเวณอาคารที่ได้รับผลกระทบได้อย่างชัดเจนนะคะข้อมูลจากกล้องจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ประเมินสถานการณ์ได้รวดเร็ววางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะสจสก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของเอลนิโญนะคะเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือกับเอลนิโญลดความเสี่ยงภัยแล้งรักษาผลผลิตอย่างไรจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนกว่าปกติและมีฝนตกน้อยลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่พืชสวนและนาข้าวแนะนำให้เกษตรกรวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือว่าพันธุ์พืชทนแล้งพร้อมทั้งปรับช่วงเวลาการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพอากาศเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ควรเพิ่มการดูแลรักษาความชื้นในดินด้วยการคลุมดินด้วยฟางหรือว่าเศษพืชเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็หมั่นตรวจแปลงเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเฝ้าระวังโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชที่อาจจะระบาดในช่วงของอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งด้วยนะคะเกษตรกรก็ควรติดตามการพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะกรมควบคุมโรคก็เตือน เรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเตือนประชาชนช่วงของฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแพร่ระบาดมากขึ้นทั้งไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส RSV โดยเฉพาะในเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมแนะหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังผลการศึกษาพบว่านิโคตินและสารเคมีในละอองไอบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ระบบป้องกันเชื้อโรคของทางเดินหายใจทำงานลดลงทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคได้ไม่เต็มที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีควบคุมโรคนั้นก็ได้กล่าวว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะคะละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสแบคทีเรียลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผู้ที่ได้รับละอองไฟฟ้าละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าก็จึงมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอาการรุนแรงกว่าปกติทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็เด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำร้ายเฉพาะปอดแต่ว่ายังลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำให้เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นในช่วงฤดูฝนนอกจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบส่งผลให้เกิดอาการไอเรื้อรังเจ็บคอหรือว่ากระตุ้นให้เกิดอาการของโรคทางเดินหายใจกำเริบได้ก็ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างนะคะกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองสถานศึกษาและก็ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้านะคะสำหรับคนที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็โทร1600ค่ะฟรีค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องของกลโกงสกุตชี่นะคะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งแล้วระวังมิจฉาชีพโหนกระแสหลอกขายออนไลน์สูญเสียทั้งเงินและก็อันตรายมี5กลโกงด้วยกันนะคะกลโกงที่1ก็คือเปิดเพจขายราคาถูกเกินจริงนะคะกลโกงที่พบมากที่สุดคือนำภาพสินค้าจากร้านค้าจริงหรือว่าจากต่างประเทศมาโพสต์ขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดแล้วก็อ้างว่าเป็นสินค้านำเข้าโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าจำนวนจำกัดเพื่อเร่งรัดให้ผู้ซื้อนั้นรีบโอนเมื่อได้รับเงินแล้วผู้ขายก็จะปิดเพจเปลี่ยนชื่อบัญชีหรือว่าบล็อกผู้ซื้อทันทีทำให้ไม่สามารถติดต่อได้นะคะกลโกงที่2 อ้างเป็นร้านพรีออเดอร์มิจฉาชีพบางรายอ้างว่าสามารถนำเข้าสินค้ารุ่นหายากหรือว่ารุ่นมีเต็ดอยากจากต่างประเทศโดยกำหนดให้ชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้าหลังจากนั้นก็จะอ้างเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าติดศุลกากรขนส่งล่าช้าหรือว่าขอเก็บค่าดำเนินการเพิ่มเติมก่อนจะหายตัวไปในที่สุดกลโกงที่3คือส่งของไม่ตรงปกแม้ว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าแต่กลับเป็นสินค้าที่คุณภาพต่ำของปลอมปนเปื้อนสารก่อมะเร็งที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือว่ามีขนาดและสีไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้เมื่อผู้ซื้อร้องเรียนสินค้ากลับปิดช่องทางการติดต่อหรือว่าปฏิเสธการรับผิดชอบนะคะกลโกงที่4ก็คือหลอกให้สแกน QR code หรือว่ากดลิงก์นะคะบางเพจส่งข้อความแจ้งต้องการชำระเงินค่าขนส่งเพิ่มเติมหรือว่ายืนยันสิทธิ์รับสินค้าโดยแนบ QR code หรือว่าลิงก์ปลอมเมื่อผู้เสียหายกดลิงก์อาจจะถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลและสูญเสียเงินในบัญชีกลโกงที่5ปลอมรีวิวสร้างความน่าเชื่อถือปัจจุบันมีมิจฉาชีพสามารถที่จะสร้างรีวิวปลอมได้แนบเนียมทั้งผู้ภาพผู้ซื้อความคิดเห็นแล้วก็ยอดขายรวมถึงใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพแล้วก็ข้อความทำให้ผู้บริโภคนะคะหลงเชื่อได้ง่ายกว่าที่ผ่านมาดังนั้นการรีวิวจำนวนมากไม่ได้หมายความว่าร้านค้านั้นน่าเชื่อถือเสมอไปนะคะก็วิธีสังเกตก็ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลนะคะก็ขอแจ้งเตือนผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลร้านค้าให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ราคาถูกผิดปกติหรือว่าเร่งรัดให้โอนเงินทันทีก่อนโอนเงินก็ควรจะตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพอ่านรีวิวจากหลายแหล่งและก็หลีกเลี่ยงการซื้อขายนอกแพลตฟอร์มที่ไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อหากร้านค้าอ้างว่ามีสิทธิ์มีสินค้ารุ่นหายากแต่ขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติ ควรตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นกลลวงเพื่อหลอกให้รีบตัดสินใจหากตกเป็นเหยื่อควรทำอย่างไรนะคะถ้าหากโอนเงินแล้วสงสัยว่าถูกหลอกก็ควรรีบรวบรวมหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนนะคะข้อความสนทนาลิงก์ร้านค้าและข้อมูลบัญชีผู้รับก่อนแจ้ง0 AOC 1441เพื่อระงับบัญชีธนาคารทันทีและแจ้งความผ่านทางช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วกระแสความนิยมของสินค้าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าผู้บริโภคควรใช้สติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนเงินเพราะว่าในโลกออนไลน์ทุกกระแสที่ได้รับความนิยมและล้วนเป็นโอกาสที่มิจฉาชีพพร้อมเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความต้องการของผู้บริโภคถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันกลโกงก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ได้ง่ายขึ้นค่ะส่งกลับไปที่ภาคเหนือกับคุณอรดาเชื้อเมืองพานค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคกลางกับคุณกรกนกยิพิกุลกันด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยนะกับเรื่องของการโกงสกุชชี่นั่นเองค่ะช่วงนี้ก็กำลังมาเป็นกระแสเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนั่นเองค่ะสำหรับข่าวสารทางภาคเหนือกันบ้างค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วทิศก็เตือนเรื่องภัยค่ะมาเริ่มกันในจังหวัดแรกเลยค่ะก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับในพื้นที่ของอำเภอชัยปราการค่ะมีการเปิดยุทธการ Operation Nice Day ค่ะบูรณาการร่วมจับผู้ต้องหายาเสพติด2รายพร้อมของกลางยาบ้า32เม็ดค่ะนายอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสาอำเภอชัยปราการ22ค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอชัยปราการเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยปราการเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่334ค่ะและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบังคับการควบคุมผาดำค่ะหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพร่วมกันดำเนินการตามปฏิบัติการโอเปอเรชั่นไนท์เดย์ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จากการลงพื้นที่ปราบปรามดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาพัวพันคดียาเสพติดได้จำนวน2รายโดยรายแรกค่ะของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทที่1หรือยาบ้านั่นเองค่ะจำนวน26เม็ดถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ค่ะส่วนผู้ต้องหารายที่2ค่ะพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน6เม็ดถูกแจ้งข้อหาในลักษณะเดียวกันคือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ภายหลังเสร็จสิ้นการจับกุมและตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้น32เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางทั้งหมดค่ะส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้ดำเนินการรีเอ็กซ์เรย์ซุ่มตรวจยาเสพติดในปัสสาวะบุคคลเป้าหมายจำนวน13รายเข้ารับการตรวจจำนวน11รายผลเป็นลบค่ะจำนวน3รายผลเป็นบวกและจำนวน8รายค่ะผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งหมดนี้ค่ะก็สรุปแล้วมีผู้ผลเป็นบวกทั้งสิ้น8รายค่ะจะดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปนั่นเองค่ะข่าวที่2เนี่ยของในพื้นที่ภาคเหนือค่ะเราก็ยังคงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของเชียงใหม่มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 500,000 บาทยกระดับเศรษฐกิจฐานรากค่ะวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะนายบุญลือธรรมนาราธุรักษ์ค่ะขออภัยด้วยค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการเร่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดภัยดอกเบี้ยร้อยละ0ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีค่ะวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนโครงการดังกล่าวค่ะก็ครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วและกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิเช่นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนค่ะเพื่อให้สามารถนำเงินทุนไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่สำหรับการพิจารณาเงินสนับสนุนนะคะก็มีการแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลค่ะวงเงิน 100,0001บาทจนถึง 300,000 บาทค่ะพิจารณาในระดับอำเภอวงเงิน 300,000 1บาทจนถึง 500,000 ค่ะพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของโครงการค่ะด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินขอรับการสนับสนุนรวมทั้งติดตามการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะด้านของจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าโครงการเศรษฐกิจชุมชนจะกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวนั่นเองค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะหลายหน่วยงานร่วมใจค่ะรุดเปิดทางเตรียมพร้อมรับมือดินสไลด์ปิดทับเส้นทางอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดดินสไลด์ทับปิดทางเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยกระต่ายจนถึงบ้านแม่ลามาน้อยค่ะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางค่ะล่าสุดค่ะนายอำเภอศบเมยก็ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเส้นทางดังกล่าวค่ะสามารถเปิดการจราจรได้แล้วในขั้นต้นค่ะอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงมีการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องถ้ายังมีการฝนตกสะสมในพื้นที่นั่นเองค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้อย่างโดยเร็วค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดค่ะที่ภาคเหนือและทั้ง4ภูมิภาคนำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของข่าวสารทั่วที่เกาะติดเรื่องภัยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิทธิ์ที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่และพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งค่ะก่อนจะมาติดตามรับชมและรับฟังช่วงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะกับช่วงจับข่าวมาคุยค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: ติดตามรับฟังรายการเท่าทันป้องกันภัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยทั้ง4ภูมิภาคซึ่งจะทำให้คุณรู้ข่าวเท่าทันและก็ติดไปด้วยกันทุกสถานการณ์ภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงวันที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตหน้าขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
8: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
14: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดย่าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.th น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
16: สภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะฝนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวของท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย4ภูมิภาคขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์กับรายการเท่าทันป้องกันภัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว
1: สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยกันแล้วนะคะในช่วงของจับข่าวมาคุยค่ะสำหรับช่วงจับข่าวมาคุยวันนี้ค่ะมีประเด็นในเรื่องของรับมืออย่างไรถ้าคนท็อกซิกคือเราเองค่ะโดยคุณรวิทย์ยันอุตสาหะค่ะและดีเจอ้อยค่ะไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
17: เท่าทันป้องกันภัยช่วงจับข่าวมาคุย
18: เชิญสุดพิเศษที่จะมาพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ของคนวัยทำงานกับเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนดีเจพี่อ้อยของเรานั่นเองจาก Club Friday นะครับมีใครรู้สึกไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบล้มเหลวในความสัมพันธ์นะครับพยายามแค่ไหนในสถานการณ์ต่างๆก็รู้สึกชีวิตมันจะไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกเรื่องเรามักกังวลเมื่อเราต้องเจอกับคนท็อกซิกใช่ไหมว่าเราไปดูในเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะครับเราก็จะแบบมีหัวข้อเยอะมากเลยเกี่ยวกับคนท็อกซิกนะครับครอบครัวท็อกซิกคนรักท็อกซิกเพื่อนท็อกซิกหัวหน้าท็อกซิกเพื่อนร่วมงานท็อกซิกลูกน้องท็อกซิกอะไรแบบนี้นะฮะการเรียนรู้วิธีเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราจัดการความสัมพันธ์ที่เป็นผิดได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าอ้าวคนท็อกซิกเนี่ยเฮ้ยเป็นตัวเราเองนะครับเราไปท็อกซิกกับคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆแล้วเราจะรับมือกับความท็อกซิกของตัวเองได้ยังไงจะปรับปรุงตัวเองได้ยังไงเราจะรู้ได้ไอ้แบบนี้เรียกว่าท็อกซิกหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะครับมาร่วมหาคำตอบด้วยกันใน 3,000 ศาสตร์สเปเชียล EP นี้ครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
19: ค่ะ
18: ก็วันนี้เรามีหัวข้อที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสนใจทีเดียวก็คือเรื่องของความท็อกซิกแต่ปกติเราจะคุยเรื่องคนอื่นเยอะใช่ไหมครับวันนี้อยากคุยเรื่องตัวเองบ้างปกติเนี่ยเอาผมเริ่มถามพี่อ้อยอย่างนี้ถามว่าทำไมมันถึงมีคำพูดที่ว่าความผิดคนอื่นเนี่ยใหญ่เท่าภูเขาความผิดของเราเท่าเส้นผมทำไมมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นครับพี่อ้อยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหม
19: เพราะว่าตาเรามันมองตัวเองไม่ค่อยเห็นไงคะ
18: อืม
19: คือเวลาที่เราใช้สายตาของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มองเรามองเห็นคนอื่นก่อนตลอดเวลาจนกระทั่งเราได้ส่องกระจกเราถึงเห็นเพราะนั้นหลายๆครั้งอะค่ะเราแต่งตัวออกจากบ้านมาฉันส่องกระจกแล้วเรียบร้อยแต่เคยไหมคะที่โอ้โหไปออกงานเต็มไปหมดเลยแล้วพอส่องกระจกอีกทีตายแล้วผมฉันกระดกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันชี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราใช้สายตามองแต่คนอื่นแต่ในที่สุดอะพี่อ้อยว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดซะทีเดียวในเมื่อธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้กับสิ่งรอบข้างเต็มไปหมดเราก็เลยจะเรียนรู้ตัวเองน้อยหน่
18: อ
19: ยหลายคนก็เลยเกิดอาการประมาณนี้ค่ะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามถ้าเป็นคนกระทำไม่ค่อยรู้สึกจะเจ็บลึกตอนถูกกระทำบ้างคือเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะ
18: มันแปลว่าเวลาเราทำอะไรสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักอย่างนึงว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นมาสายหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นคนอื่นทำเราเหมือนจะตัดสินเขาไปเลยใช่ไหม
19: เฮ้ยไม่มีวินัยเลยเฮ้ยรถติดทุกวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาสายเราเห็นทุกมุมของชีวิตไงว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตเราเราก็จะมีเหตุผลดีๆในการเข้าข้างตัวเองโดยส่วนใหญ
18: ่
19: ไม่ได้บอกว่าเสมอนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แต่พอเป็นความผิดของคนอื่นทุกคนมีเหตุผลเหมือนกันหมดเลยเธอแต่เห็นว่าเราเข้าประชุมไม่ทันมันเลยมักจะเป็นอาการอะไรแบบนี
18: ้
19: ค่ะ
18: ครับก็เรียกว่าคือถ้าปล่อยไปตามปกติมันก็มีแนวโน้มจะออกไปในทางนั้นได้เยอะใช่ไหมครับพี่อ้อยท
19: ี
18: น
19: ี
18: ้พูดถึงเรื่องของความท็อกซิกบ้างซึ่งเดี๋ยวต้องคุยนิยามกันก่อนต้องคุยนิยามถามพี่อ้อยก่อนว่านิยามของคำว่าคนที่ท็อกซิกเนี่ยเป็นยังไงครับ
19: ค่ะจริงๆจะบอกว่าพี่อ้อยชอบหัวข้อของวันนี้มากเลยเพราะวันนี้มีคนใช้คำว่าท็อกซิกถี่มาก
18: ใช่
19: จัดรายการวิทยุหรืออะไรก็ตามจะมีคนเข้ามาบ่นว่าพี่คะทำยังไงดีคะเพื่อนร่วมงานท็อกซิกจังเลยค่ะวันนี้แฟนท็อกซิกต่อหนูมากคือกลายเป็นว่าวันนี้ชีวิตของเราเดินหน้าด้วยการที่คนอื่นปฏิบัติตัวต่อเรายังไงและหลายๆครั้งที่เรามักจะบอกว่าเขาท็อกซิกจนลืมไปว่าแล้วฉันท็อกซิกหรือเปล่าถ้าเป็นมุมพี่อ้อยอย่างสรุปและคิดอย่างเร็วสุดนะเวลาคนท็อกซิกคือคนที่อยู่ด้วยยากจังอยู่ด้วยแล้วทำไมทำให้คนอื่นมีความสุขยากจังหรือใดๆก็ตามมักจะเป็นคนที่พยายามจะเอาชนะอยู่แทบจะตลอดเวลาในความรู้สึกพี่อ้อยนะหนึ่งคนที่จะมีนิสัยของการท็อกซิกพี่อ้อยเชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่จะมีคำตอบของตัวเองอาจจะเหมือนและต่างกันไปเช่นเจ้าอารมณ์จังเลยอะไรเธอจะดูเป็นคนขี้โมโหขนาดนี
18: ้
19: นิดๆหน่อยๆก็โมโหและเป็นโมโหประเภทนี้ด้วยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาอาจจะแค่หนึ่งอ่ะคุณเล่นใหญ่รัชดาลัยไปเป็นร้อยอ่ะจะโมโหอะไรขนาดนั้นอีกอันนึงค่ะเป็นคนชอบบงการเธอต้องทำแบบนี้เธอไม่รู้หรอกหรอว่านี่โอ้หรือแม้แต่การจะพยายามแสดงความคิดเห็นของอีกฝ่ายก็จะถูกปิดตัดจบเลยไม่ๆๆ มันไม่ใช่ไงก็บอกแล้วว่าให้เชื่อพี่ทำอะไรตรงนี้มาก่อนเธอตั้งเยอะมันก็เป็นท็อกซิกประเภทหนึ่ง อีกอันนึงค่ะไอการแสดงออกเหล่านี้มันมักจะเห็นตรงปลายทางเลยคือวิธีการสื่อสาร อะไรจะเป็นคนซึ่งพูดจาแต่ละอันเนี่ยมันช่างทำร้ายจิตใจไปซะทุกอย่าง มันก็จะไปกระทบต่อคนอื่นแน่นอนต่อให้คุณเป็นคนท็อกซิกมีความคิดท็อกซิกเป็นคนมองแง่โลกแง่ลบยังไงก็ตามทีอันนั้นสิทธิ์ของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสื่อสารแง่ลบของคุณออกไปสู่คนอื่นตอนนั้นคุณกำลังท็อกซิกกับคนอื่นกับอีกอันหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าหลายคนเคยเจอคนแบบนี้ไหมแยกไม่ออกระหว่างอารมณ์ขันกับการให้เกียรติเรียกว่าวันนี้มีคนอารมณ์แบบนี้อยู่เยอะนะทำไมอ่ะโสดอยู่อีกเหรอเฮ้ยตายทำไมถึงแบบว่ายังแบบไม่มีใครสักทีอารมณ์ขันหร
18: อ
19: หรือคุณให้เกียรติเขาหรือเปล่าแล้วโสดของเขามันไปเป็นปัญหาอะไรของคุณหรือแม้แต่การที่เขามีความสุขในทางของเขาซื้อรองเท้าเขาอีกละเป็นกิ้งเกือรองเท้าใส่ตั้งหลายคู่อะไรอ่ะเธอเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เพื่อว่ารวมๆก็จะมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นคือทำให้คนที่อยู่ด้วยยากจะมีความสุขต่อให้รักมากก็ยากจะอยู่ด้วยหรือแม้แต่คนที่ปกป้องตัวเองสุดๆคืออาจจะเคยโดนเอาเปรียบมาเยอะแล้วกลัวการโดนเอาเปรียบจนกระทั่งเอาเปรียบคนอื่น เราเคยเห็นคนแบบนี้ไหมคะปกป้องสิทธิ์ตัวเองสุดเลยอ่ะเฮ้ยพี่บางเรื่องมันก็หยุนหยวนหน้าน้องเขาก็แบบเออเขาต้องไปเข้าไปประชุมก่อนนะพี่ก็ให้เขาหน่อยก่อนแล้วกันแล้วเขาสั่งให้น้องกินเลยกินเลยเดี๋ยวหนูต้องรีบประชุมเดี๋ยวพี่สั่งแล้วเดี๋ยวพี่รอได้ไม่ใช่แบบไปโวยเฮ้ยตามคิวค่ะน้องทุกคนก็หิวเหมือนกันคือคนเหล่านี้จะเป็นคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดนะถ้าในแง่ว่าตำรวจคงไม่จับคนท็อกซิกแต่ความผิดมันมักจะเป็นการทำให้มันเกิดแรงกระทบกระทั่งกันเวลาที่เขาอยู่ในสังคมตรงนั้นมากกว่า
18: อ่
19: ะและอย่างคุณแท็บคิดว่าอะไรบ้างที่ดูเป็นความท็อกซิกที่เคยเจอ
18: จริงๆที่พี่อ้อยพูดมาเนี่ยเกือบ cover เกือบครบแล้วนะฮะอาจจะมีแถมอีกข้อหนึ่งก็คือจริงๆคล้ายข้อสองก็คือพยายามคือต้องเอาชนะทุกเรื่องหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็จะต้องเอาชนะไปหมดอะไรแบบนี้ฮ
19: ะ
18: แต่ผมมองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะแล้วคนที่ไม่ท็อกซิกนี่เป็นยังไงแบบว่าคนที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยอยู่ด้วยแล้วดีผมรู้สึกว่ามันคือคนที่เรารู้สึกว่าเย็นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วไม่สัมผัสถึงอุณหภูมิร้อนแล้วก็แต่อบอุ่นเย็นแบบอบอุ่นอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออบางทีพอคิดว่าอะไรท็อกซิกบ้างเนี่ยก็มองมุมกลับกันด้วยเหมือนกันน
19: ะ
18: ครับอาจจะมีข้อนึงที่นึกออกก็คือว่าเป็นคนคล้ายๆชอบวงการแต่ว่าเป็นเจ้ากี้เจ้าการคือเหมือนกับทุกเรื่องไม่ปล่อยผ่านเลยก็มีความ
19: ยึดติดสูงจ
18: ัดใช่แบบว่าโอ้โหแบบมันทุกเรื่องมันจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่มันก็จะเครียด
19: ใช่
18: คือจริงๆก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรเพียงแต่ว่าคนอยู่มันจะรู้สึก
19: เครียดใช่ค่ะซึ่งวิธีการในการที่คนท็อกซิกกับคนไม่ท็อกซิกจัดการในปัญหาเดียวกันเนี่ย
18: ม
19: ันคือปัญหาเดียวกันเลยนะคะ
18: ใช
19: ่แต่รูปแบบที่มันออกมามันมีความสบายตัวสบายใจต่างกัน
18: ใช
19: ่วิธีการดีลกับปัญหาดูร้อนรนต่างกันและโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ท็อกซิกมักจะมาจาก EQ ที่ดี
18: ใช
19: ่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและอีกอันนึงคือความใจเข้าใจเราค่ะ
18: ครับผมทีนี้วันนี้เราจะมาสำรวจตัวเองกันครับพี่อ้อยว่าอยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดตามไปด้วยว่าเราหลายคนฟังแล้วจะเริ่มเอ๊ะเราเมื่อกี้พูดมาหลายๆข้อเนี่ยเรามีบ้างหรือเปล่า จะสำรวจตัวเองยังไงให้เป็นกลางนี่ครับพี่อ้อยว่าเอ๊ะมันมีหรือไม่มีจริง
19: ๆจริงๆแล้วขั้นตอนแรกเลยอะอยากให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองด้วยตัวเองเลยจริงๆเวลาที่เราพูดว่าท็อกซิกจังเลยวันนี้ยังเจอเรื่องท็อกซิกแต่เช้าช่วยตั้งคำถามณวินาทีนั้นว่าฉันเป็นปะวะฉันเป็นหรือเปล่าวะเพราะอย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราใช้สายตาเวลาที่เราจะเห็นเราเห็นคนอื่นก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดวันนี้เราใช้สายตาส่องกระจกแล้วเราเป็นแบบนั้นไหมเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นคนท็อกซิกอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเรามีเหตุผลเต็มไปหมด
18: ใช่
19: ที่ฉันต้องเข้ามาบงการก็เพราะพวกเธอไม่เคยมีความหนักแน่นแล้วเธอไม่มีข้อมูลไงเธอถึงตัดสินใจไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วไอ้ความหวังดีตรงนั้นเราแสดงออกแบบไหนเพราะนั้นลองทดสอบความท็อกซิกของตัวเองโดย1สังเกตไหมว่าทำไมเวลาที่เราอยู่ในตรงนั้นที่ไรบรรยากาศรอบข้างดูเงียบสงัด
18: อึมครึม
19: อึมครึมบางทีเราต้องแบบหรือเปล่าหรือแม้แต่นะคะบางครั้งอันนี้เป็นคนที่ถามตัวเองบ่อยมากคือเป็นคนที่พูดเร็วและเป็นคนที่พอคิดเสร็จปั๊บมันจะถูกการประมวลแล้วโพร่งอะค่ะแล้วก็พูดออกไปเลยจนกระทั่งทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไหนเธอลองช้าลงดีเผื่อคนอื่นจะได้พูดบ้างคือมันจะวนกลับมาด้วยสิ่งที่มันไม่ได้เป็นหลักวิชาการหรอกนะคะแต่อย่างน้อยเราอยู่กับตัวเราจนเราชินกับตัวเองสังเกตดูเวลาเราประชุมในที่ทำงานจะมีคนบางคนที่เหมือนเป็นคนผูกขาดความคิดแต่จริงๆเขาไม่ได้ผูกขาดความคิดเขาแค่เป็นคนคิดเร็วและพูดเสียงดังแต่พอเขาพูดเสียงดังและคิดเร็วปั๊บมันทำให้คนอื่นๆตามนั้นก็ได
18: ้
19: ถ้ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆให้เราเริ่มบอกตัวเองว่าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวนี้ใจเย็นช้าๆหรือต่อให้พูดไปแล้วก็ต้องรู้ตัวให้ไวว่าเฮ้ยความคิดพี่มันอาจจะไม่ใช่ที่สุดพี่อยากนั่งฟังเฉยๆแล้วทุกคนลองดูซิเพื่อที่จะทำให้มันมีโอกาสให้ซีนคนอื่นบ้างให้ความสำคัญกับคนอื่นบ้างหรือการท็อกซิกอีกอันหนึ่งคือขนาดเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมาตลอดทำไมเราเริ่มมีความสุขกับความเป็นตัวเราน้อยลง
18: อันนี้น่าสนใจ
19: ค่ะการที่เรามีความสุขน้อยลงเช่นดูน้องๆไม่ค่อยมีอะไรอยากคุยกับเราถามอะไรไปก็ไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้รีบร้อนตัวแล้วรู้สึกว่าเราทำให้คนรอบข้างเริ่มรู้สึกไม่สนุกกับการอยู่ด้วยหรือเปล่าและอีกอันนึงค่ะเราใช้คำพูดหยาบคายบ่อยไห
18: ม
19: ไม่รู้เหมือนกันนะคือพี่เข้าใจหมดเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนที่เป็นสื่อมวลชนยุคก่อนเนาะโอ้โหจัดรายการมาก็30 ปีอะมันมีคำบางคำแหละค่ะที่ แต่ก่อนเราพูดออกอากาศไม่ได
18: ้ออกอากาศไม่ได้เลย
19: แต่วันนี้มันออกอากาศได้ซึ่งพี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประหลาดแต่บางครั้งเรื่องที่มันไม่ต้องออกอากาศคือการทำงานกันอยู่ในหมู่มวลพวกเราทำไมเราเริ่มรู้สึกว่าดูฉันหยาบคายขึ้นเรื่อยๆและฉันรู้สึกว่านี่คือความสบายตัวหรือได้เคยเห็นฟีดแบ็กจากการที่เราแสดงออกซึ่งความรู้สึกแบบนี้ไปบ้างหรือเปล่าว่าฟีดแบ็กที่ผ่านมาจากคนรอบข้างคืออะไรจริงๆพี่ว่าวิธีการหนึ่งในการสำรวจตัวเองคือช่วยหยุดแล้วมองคนรอบๆตัวบ้างลองมองเขาเป็นกระจกสะท้อนเราบ้างถ้าเขาตอบเราสามารถยอมรับความจริงและยอมรับความตรงได้ใช่ไหมหลายครั้งที่เราคุยกันในสามพันศาสตร์ค่ะคือเรื่องของการฟังนะคะเฮ้ยพูดกับพี่ตรงๆได้เลยแต่พอเขาพูดปั๊บพี่มีข้อเถียงทุกอันเลย
18: หน้านี้ไปก่อนเลยใช่ไหม
19: ใช่ใช่ไม่ได้แปลว่าเถียงไม่ได้นะคะแต่บางทีมองจากมุมใครคนนั้นถูกเพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองในมุมเรา
18: ครับ
19: ฉะนั้นเองเช่นแบบพี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้ำเสียงเมื่อกี้พี่ดุมากหรืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะหรือแบบพี่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยไม่มีอะไรไม่จริงหรอกบอกกับพี่ได้ตรงๆแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเพื่อการอธิบายไม่ได้ฟังเพื่อการเรียนรู
18: ้
19: ปฏิกิริยาของเรามันจะรีแอคอัตโนมัติมาก
18: ใช่
19: พี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเฮ้ยไม่รู้หรอกว่าพี่อนอนพี่เจออะไรบ้าง
18: อ
19: ันนั้นแปลว่าพี่ไม่ฟังเพราะนั้นการถามได้นะคะแต่ก็ต้องถามแบบที่อยู่เฉยๆและฟังเพื่อการเรียนรู้จริงๆ
18: มันควรจะถึงแบบนี้เลยไหมครับพี่อ้อยว่าเวลาเราถามขอฟีดแบ็กแบบนี้เนี่ยเราควรจะไม่ว่าจะอยากพูดอะไรก็ตามเนี่ยควรจะฟังก่อน
19: ใช่ค่ะ
18: ฟังแล้วก็จริงๆอาจจะยังไม่ต้องพูดเลยดีไหมฮะเก็บไปก่อน
19: ใช่ค่ะ
18: ตกผลึกหนึ่งวันให้หายโมโหก่อนเมื่อกี้ฟังมาจะอารมณ์ขึ้นนิดนึง
19: ใช่ใช่
18: ตกผลึกหนึ่งวันแล้วก็เลือกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เก็บ
19: ใช่ค่ะ
18: อันไหนที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะทิ้งไปก็ได้
19: ใช่ค่ะ
18: อย่างนั้นใช่ไหมครับ
19: สิ่งนี้มันมาจากการตอบปัญหาความรักนะซึ่งมันดูเหมือนกับเอ๊ะมันมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานได้ยังไงหลายๆครั้งที่เวลามีคนที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาความรักแล้วบอกว่าเขานอกใจหนูค่ะเขาทำสิ่งนั้นเขาทำสิ่งนี้ค่ะหลายครั้งที่จะพูดในรายการเลยว่าน้องเชื่อไหมว่าความผิดใดๆในโลกไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะเราเคยถามตัวเองไหมว่าเรามีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเริ่มเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าหรือเปล่าพี่ไม่ได้เข้าข้างเขาแต่พี่แค่อยากให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันว่ามันมีบางอย่างไหมที่เราคือสาเหตุหนึ่งเช่นก็มีลูกค่ะพี่หนูเลยไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลเขาอะแต่เขาก็ต้องเข้าใจสิคะว่าหนูว่าดูแลลูกมันเหนื่อยแค่ไหนประโยคนั้นเป็นประโยคนึงที่บอกว่าหนูกำลังละเลยหรือแม้แต่ไม่ใส่ใจเขานะและหนึ่งในปัจจัยแห่งการที่เขาสามารถจะไปหาคนอื่นได้และมองเห็นคุณค่าในตัวเองจากสายตาคนอื่นคือสายตาคนในบ้านดูเขามีคุณค่าน้อยลง เพราะฉะนั้นมันก็เลยวนมากับทุกเรื่องเวลาที่เราทำงานด้วยกันนะคะยิ่งเวลาที่เราเห็นแต่คนอื่นยิ่งเวลาที่เรามองแล้วเราวิจารณ์คนอื่นได้ดีมากเราก็เลยปิดกล้องวงจรปิดที่เอาไว้ส่องตัวเองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่เห็นแปลกเลยที่เราจะนั่งถามกันว่าน้องเคยรู้สึกว่าพี่ไม่มีเหตุผลบ้างเปล่าวะเฮ้ยน้องบอกได้นะบางทีพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามองจากมุมเราอะไม่รู้สิพี่ก็คือเป็นลูกน้องมาก่อนแต่พอตอนที่พี่เริ่มมาเป็นฝ่ายบริหารแล้วพี่รู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากจนบางทีพี่อาจจะลืมไปก็ได้ว่าตอนที่พี่เป็นลูกน้องพี่อยากได้อะไรพี่เลยอยากถามน้องว่าน้องอยากได้อะไรมันเป็นการสื่อสารกันแล้วมันจะทำให้ทีมแน่นแฟนขึ้นด้วยนะคะ
18: จริงครับเห็นด้วยเลยฮะพี่อ้อยครับแต่ว่าการขอฟีดแบ็กเนี่ยทำยังไงโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะสามารถขอความเห็นหรือว่าฟีดแบ็กจากคนรอบๆข้างเราได้เรื่อยๆเป็นเหมือนทำยังไงให้มันเป็นนิสัยได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนจำนวนมากก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากฟังบ่อยแล้วที่โอเคแต่เหมือนกับว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นนิสัยได้ตลอด
19: เพราะว่ามันต้องปรับ mindset เรา mindset อันหนึ่งที่ควรบอกกับตัวเองคือเราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดในโลกวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่มากี่ปีก็ตามทีคุณยอมรับไหมล่ะว่ามันมีความรู้ใหม่ๆทุกวันคุณยอมรับไหมว่ามันมีเรื่องที่เราว้าวเฮ้ยมีสิ่งนี้ด้วยเหรอแล้วแปลกไหมในเรื่องที่คุณว้าวเนี่ยคนอื่นเขาบอกว่ามีมาตั้งนานแล้วนะพี่เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำตัวเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันเรากำลังเปลี่ยนครูคนใหม่อีกแล้วเรากำลังจะมีครูคนใหม่อีกแล้วและที่สำคัญครูคนใหม่ไม่จำเป็นต้องอาวุโสกว่าเราอย่างน้อยมันจะลดทอนความอีโก้ในเราในตัวเราลงด้วยคำว่าลดทอนนะคะไม่ได้แปลว่าไม่มีอีโก้เพราะพี่อ้อยเป็นคนที่เชื่อเสมอว่าคนเราการมีอีโก้เป็นเรื่องปกติเราสามารถนำพาทุกคนมาอยู่ในองค์กรที่มันมีความแข็งแรงฉันก็ได้เรียนรู้โนว์ฮาวของฉันก็มีไม้บรรทัดของฉันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่า โอ้ถามคนนั้นดีกว่าถามคนนี้ดีกว่ามันก็ไม่ใช่ไงฉันก็ต้องมีการเรียนรู้ถอดบทเรียนมาตลอดไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันก็เป็นอีโก้ของเราเพียงแต่แค่อีโก้ของเราเรายอมรับในอีโก้ของคนอื่นด้วยหรือเปล่าและบางทีคนที่อีโก้สูงเกินไปจนไม่ยอมรับอีโก้ของคนอื่นหรือรับฟังความเห็นของคนอื่นเป็นท็อกซิกอีกประเภทเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่สามารถเดินตัวพร่องๆได้บ้างไหนมาเติมหน่อยดิตกลงเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อตกลง IG ตอนนี้มันมีเฮ้ยฟีเจอร์ใหม่มาอีกแล้วหรออ๋อให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ในโลก มันจะลดทอนการเป็นคนที่ไม่รับฟังคนอื่นลง เพราะเราต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกและเราไม่ใช่มนุษย์คนแรกที่รู้เรื่องนี้ก่อนคนอื่น
20: ก็แสดงว่าที่เราบอกว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ทุกคนพูดตลอดเนี่ยนะว่าเราต้องเรียนเปิดใจรับเรื่องใหม่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใหม่ข้างนอกแต่มันจะเป็นเรื่องใหม่ของเราด้วย
19: ใช่ค่ะ
20: เราต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเองด้วยเสมอ
19: ใช่ค่ะ
20: แม้ว่าเราอยู่กันมานานก็ตามแต่บางทีเราก็ต้องได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอด
19: หลายๆครั้งหาเวลาdeep talk กับตัวเองบ้างเราไม่จำเป็นต้อง deep talk กับชาวบ้านตลอดเวลาเพื่อจะต้องไปหาวิธีคิดหรืออะไรก็ตามเคย deep talk กับตัวเองไหมว่าสมมติว่าถ้าเราอยู่กับคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเราอย่างนี้เลยอะสนุกกับการอยู่กับคนคนนี้ไหมและคำว่า toxic มันไม่ได้แปลว่า toxic ในงานเสมอนะคะหลายคนเป็นคนรักที่ toxic แต่ตัวเองไม่เคยรู้เลย
20: อ๋ออันนี้อาจจะยากกว่าด้วย
19: ใช่ค่ะเพราะว่าฉันมีเหตุผลให้ตัวเองเสมอ
20: คุยเรื่องนี้ดีกว่าคนรักที่ท็อกซิกเป็นยังไงความท็อกซิกในความรักอาจจะไม่เหมือนในงานสักทีอาจจะมีเหมือนกันเช่นบงการอะไรแบบนี้ครับ
19: มีหรือเซนซิทีฟเปราะบางซะจนแบบ
20: เกินไป
19: เกินไปมันมีแบบนี้อยู่จริงๆนะคะทำไมทุกเรื่องถึงทำร้ายเราได้หมดหรือฮัลโหลทำไมรับสายด้วยเสียงเนี้ยเขากำลังวุ่นกับงานอยู่แล้วพอมันไม่สามารถปรับเสียงให้เป็นเสียง2 3 4ตลอดเวลาแต่แฟนน้อยใจว่ะด้วยฮัลโหลเดียวของฉันเข้าใจหรือเปล่าคะว่าบางทีหลายๆเรื่องมันจำเป็นจะต้องให้อภัยไปก่อนบ้างอ
20: ่
19: ะในหลายๆครั้งนะคะเพราะนั้นเวลาคนรักท็อกซิกมันจะเป็นความเจ็บปวดที่มากกว่าการทำงานเพราะมันส่งผลต่อหัวใจทันที
20: แล้วเหตุผลก็จะอธิบายยากซับซ้อน
19: อธิบายยากเหมือนกันมันเหมือนกับมีคนคนหนึ่งอะค่ะที่เคยเล่าโทรมาเล่าให้ฟังที่เขาแต่งงานกันมาหลายๆปีอะแล้วตอนเช้าสามีถามอะว่าวันนี้อยากกินอะไรอะคุณก็ตอบเมนูไปก็จบแล้ว ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่า10ปีที่ผ่านมาเธอไม่รู้จริงๆหรอว่า อะไรคือสิ่งที่ฉันชอบและไม่ชอบเฮ้ยทำไมมันจะต้องไปยากขนาดนี้คือวันนี้เราเจอเรื่องซับซ้อนเยอะแล้วอะค่ะ
20: เราอาจจะอยากกินของใหม่บ้างก็ได้ใช่ไหม
19: ถูกต้องแต่เขาไม่ใช่ไม่รู้แต่นี่แหละเขาก็พูดอีกฝ่ายก็พูดว่าก็นี่ไงก็ถามอยู่นี่ไงเผื่อจะได้อยากกินของใหม่บ้างมันเสียเวลาในการทะเลาะกันแต่เราก็ต้องพยายามมองย้อนว่าเราคือคนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศความรักของเรามันมีปัญหาหรือเปล่าด้วยนะ มันก็เหมือนกันเห็นไหมคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความฉุกคิดว่าฉันท็อกซิกหรือเปล่า ทุกเรื่องในความสัมพันธ์เราจะได้ปรับตัวให้ไวหรือบางทีแม่ถามอะไรปั๊บฉันเหวี่ยงด้วยน้ำเสียงใส่ตลอด ฉันเป็นลูกที่ท็อกซิกต่อแม่ด้วยใช่ไหมเนี่ย ทำไมหลังๆแม่ไม่กล้าถามเลยทำไมหลังๆไม่มีใครกล้าแสดงความรู้สึกจริงๆกับฉันเลยและฉันก็มานั่งเรียกร้องกับตัวเองว่าทำไมคนรอบข้างไม่เคยบอกอะไรฉันเลยทำไมคนรอบข้างมีอะไรไม่พูดตรงๆลืมถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่คนรอบข้างพูดความจริงและตรงได้จริงหรือเพราะนั้นบางทีการที่จะรู้ว่าท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกให้ลองหันมาสำรวจตัวเองและมีความคิดอยากสำรวจตัวเองก่อนเพื่อว่าเราถือว่าเรากำลังแก้ความท็อกซิกไปได้กว่าครึ่งเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าฉันเปล่าวะฉันหรือเปล่าวะซะบ้าง
20: ก็คือมีเรียกว่ามีคล้ายกับคำเตือนอันเนี้ยอยู่กับเราเสมอว่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่า
19: ใช่
20: ใช่ไหมครับ
19: ใช่ค่ะ
20: พี่อ้อยเล่าเรื่องนี้แล้วผมนึกถึงนิทานเรื่องนึงที่เขาบอกว่ามีคุณลุงคุณป้าสองคนอยู่ด้วยกันมานานมากทุกเช้าก็จะทานอาหารด้วยกันแล้วก็คุณลุงก็จะเอาไอ้หัวกะโหลกขนมปังที่มันเป็นไอ้หัวสุดท้ายให้คุณป้าตลอด
19: ค
20: ุณป้าก็กินแบบนี้มาหลายสิบปีจนวันนึงทนไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาโวยว่าทำไมเธอถึงให้ส่วนที่ไม่อร่อยที่สุดกับฉันคุณลุงก็บอกว่าแต่เป็นส่วนที่ผมชอบกินที่สุดเลยนะใช่ไหม
19: เนี่ยมันคือแค่เนี้ยบางทีเรามองเห็นแต่การกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ลืมไปว่าเธอเรายังไม่เคยสื่อสารกันหรือแม้แต่ถามด้วยซ้ำเพราะนั้นบางทีคนท็อกซิกบางคนนะคะอันนี้บางคนก่อนนะคือคนที่มีอะไรแล้วไม่พูดแล้วก็บอกว่าพูดไปเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันการที่มีอะไรแล้วไม่พูดคือความท็อกซิกอย่างนึงเพราะคุณเก็บ
20: แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถจะเดาใจได้
19: ใช่ว่าเธออยากรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
20: ทำไมคนเราถึงชอบคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเดาใจเราได้
19: เพราะเราคิดว่า เรามักจะมีความเพ้อบางอันเช่นรักกันมาตั้งนานขนาดนี้แล้วอะเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้อย่าลืมนะคะมนุษย์เราเปลี่ยนทุกวันคนเราตอนเด็กๆไม่เคยชอบกินมะระอยู่มาจนวัยนึงทำไมกินมะระสุดฤทธิ
20: ์
19: ไม่ได้ชอบนะคะแต่มันเป็นประโยชน์ตัวคุณยังเปลี่ยนเลยแล้วคุณคิดว่าทุกคนจะต้องรับรู้ถึงความเหมือนเดิมของคุณอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาในแง่ของการลงทุนนะคะผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ชีวิตมนุษย์เหมือนกันค่ะการที่คุณเป็นคนแบบนั้นในอดีตไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นเช่นนี้เสมอไปค่ะ
20: เรามักชอบคิดว่าคนอื่นน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราแหละเนาะแต่จริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมครับ
19: อีกประโยคนึงที่ควรจะบอกตัวเองค่ะว่าคนทุกคน

0: ได้นะคะเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกตรงเนี้ยแต่เขาไม่กล้าพูดบางคนไม่เคยเห็นความสำคัญของตัวเองจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งขอบคุณนะที่ยังอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยคำเหล่านั้นมาถึงกลายเป็นคำที่มันแบบไม่มีคำว่ารักอยู่ในนั้นเลยอะแต่มันทำให้คนคนหนึ่งมีความสุขจังเลยจากประโยคนั้นคือการว่าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของเขา
1: ครับ
0: คือความท็อกซิกอันหนึ่งของการที่เราเข้าไปควบคุมเราไม่ใช้คำว่าควบคุมค่ะเราใช้คำว่าหวังดีแต่อย่าลืมว่าหลายครั้งที่ความหวังดีเท่ากับความกดดันหลายครั้งที่เราลืมไปว่าตอนที่เรารักคนคนนี้เรารักเขาอย่างที่เขาเป็นแต่พอถึงวันหนึ่งไปบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเห็นเพราะนั้นมันมีหลายเคสเหลือเกินที่ทำไมต้องสูบบุหรี่ขนาดนี้เนี่ยหวังดีนะถึงอยากให้ลดลงเข้าใจในความหวังดีเดียวกันแต่มาสามารถทำให้เขาลดลงได้ด้วยวิธีการสื่อสารเพราะนั้นมันคือการพยายามประนีประนอม compromise ทั้งวิธีคิดของเราทั้งวิธีการปฏิบัติตัวของเขาเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าอยู่กับเธอมาเธอรู้ตัวไหมว่าเธอทำให้ฉันอึดอัดมากทั้งที่เราก็นั่งเสียใจว่าความอึดอัดเหล่านั้นเกิดจากความหวังดีนะไม่รู้สิเข้าใจว่าหวังดีแต่ฉันไม่มีความสุขเราเหมือนกำลังคุยกันคนละเรื่องเดียวกันอยู
1: ่
0: เพราะนั้นบางทีเวลาที่เราเป็นคนหวังดีเข้าใจแต่ต้องหวังดีตามจริตของเขาด้วยอะค่ะเราจะได้ไม่ไปควบคุมเขามากจนเกินไปขนาดตัวเรายังต้องการสิ่งเหล่านั้นเลยอะค่ะเพราะนั้นพี่ว่าความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน
1: ครับถ้าพูดถึงใน relationship มันมีบางอันที่เริ่มเข้าสู่โซนเรียกว่าเป็นโซนอันตรายเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับเช่นการที่เราฝั่งนึงไปบังคับให้อีกฝั่งนึงตัดขาดจากเพื่อนฝูงครอบครัวเขาอะไรแบบนี้ครับตรงไหนเป็นธงแดงครับพี่อ้อยที่ต้องระวัง
0: คือถ้าเป็นธงแดงของอีกฝ่ายนึงอะฝ่ายนั้นอะเขามีธงแดงของเขาละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะสะบัดธงแดงหรือยังเช่นเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะเริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจเถียงยอมก็ได้เพราะนั้นอีกอันหนึ่งที่เพี้ยว่าธงแดงตรงนั้นน่ะกว่าที่เขาจะยกธงแดงอ่ะมันมักจะเป็นเขตอันตรายที่เราไม่สามารถดึงเขากลับมาได้
1: เรียกว่าสายไปแล้วล่ะถ้าจะถึงตรงนั้น
0: จงเอาธงแดงมาไว้ตรงเราก่อนว่าใจเขาใจเราถ้าเราเป็นคนรู้ตัวไวเราจะสามารถขออภัยทันและสามารถทำให้ความสัมพันธ์มันยืนยาวได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราแบบไม่รู้ตัวและคิดว่าก็ฉันหวังดีไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกินเหล้าเมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านอันตรายก็ขับไปส่งหรือขับไปรับสิเพราะนั้นบางทีเราต้องเฉลียวใจให้ไวอ่ะเฮ้ยเขาดูไม่มีความสุขอ่ะคนเราเวลาจะรักกันจงรักกันแบบที่ปล่อยให้เขาไปเจอใครต่อมีใครเยอะแยะมากมายแล้วเขายังเลือกเราอยู่กับเราเขาต้องสุขค่ะและอยู่กับเขาเราก็ต้องสุขตามสมควรเพี้ยวมาคงจะเป็นเส้นแห่งความรู้สึกมั้งที่มันกะเกณฑ์ออกมาเป็นขีดเส้นชัดๆไม่ได้เพียงแต่แค่อะไรควรอ่อนอะไรควรผ่อนอะไรควรตึง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาถึงช่วงท้ายๆของเราเนี่ยก็เป็นคำถามอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าโอเคเรามีความท็อกซิกจริงคนอื่นก็บอกเหมือนกันเนี่ยครับแก้ยังไงเพราะว่าบางอย่างนิสัยเนี่ยมันโอ้โหมันอย่างเงี้ยผมเป็นคนค่อนข้างใจร้อนหงุดหงิดง่ายก็รู้นะรู้มากแล้วก็พยายามทุกวันเลยมันก็จะมีวันที่ทำได้บ้างวันที่ทำไม่ได้บ้าง
0: เข้าใจทุกคนเป็นที่มันเป็นค่ะ
1: ทำยังไงดีครับที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้อาจจะทำให้หายหมดอาจจะหายหมดอาจจะยาก
0: พี่ว่าฝันให้ใกล้แล้วไปให้ได้ก่อนยังไม่จำเป็นว่าฉันจะแก้ความท็อกซิกของฉันจนกระทั่งกลายเป็นคนที่แบบหน้ามือหลังมือเวลาหน้ามือหลังมืออีกฝ่ายหนึ่งข้างๆจะตกใจว่าทำผิดอะไรมาปะเนี่ย
1: มาไม้ไหน
0: มาไม้ไหนมาไม้ไหนพี่ว่าเอาเป็นว่าหนึ่งเวลาที่เราทำให้คนรอบข้างสบายใจขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้น
1: จริงจริง
0: ด้วยเวลาที่เราท็อกซิกใส่คนอื่นไม่ใช่แปลว่าเรามีความสุขนะคะ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: คนท็อกซิกอ่ะเหนื่อยทั้งซ้ายขวาหน้าหลังและเหนื่อยกับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะลดความท็อกซิกของเราต่อคนอื่นคือการทำเพื่อตัวเองค่ะเราต้องบอกอันนี้ก่อนเราไม่ได้แปลว่าฉันจะแบบเหมือนกับ people pleaser เหมือนที่เราเคยคุยกันในตอนก่อนๆ
1: ครับ
0: แต่ฉันกำลังทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นจากการทำให้สิ่งแวดล้อมของฉันมีความสุขขึ้น
1: วันนี้เราอยู่กับ
2: เป็นเรื่องราวนะคะรับมืออย่างไรถ้าคนท็อกซิกคือเรานั่นเองค่ะท้ายที่สุดแล้วค่ะทุกความสัมพันธ์ค่ะไม่ได้มีใครเข้าใจความรู้สึกเราได้ 100% เช่นเดียวกับที่ไม่เราไม่อาจจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ 100% ดังนั้นใจเขาใจเราเปิดใจรับฟังกันและกันและมองกันด้วยความเข้าใจก็จะทำให้ทุกความสัมพันธ์ยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็น เรื่องราวที่ภาคเหนือนำมาฝากกันในช่วงของ

0: จับข่าวมาคุยค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นกันค่ะ
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเตือนภัยขยายประเด็น
0: สำหรับช่วงเตือนภัยขยายประเด็นค่ะวันนี้มี2ภูมิภาคที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะมีภาคใต้และภาคเหนือค่ะภาคใต้มีเรื่องของไทยมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังกับคุณรัชชายินดีจากทางภาคใต้กันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสำหรับเตือนภัยขยายประเด็นนะคะวันนี้เนี่ยภาคใต้มีประเด็นเรื่องของไทยมาเลเซียค่ะได้มีการยกระดับนะคะความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงค่ะเชื่อมโครงสร้างนะคะพื้นที่ชายแดนก็เป็นการเพิ่มโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนมาเลเซียนะคะอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างเมื่อวานนี้ 9-10 กรกฎาคมค่ะโดยนายอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองค่ะสำหรับการหารือเต็มคณะนะคะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องนะคะระดับความร่วมมือในทุกมิติค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงนะคะซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียเพื่อที่จะให้การเดินทางของประชาชนเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้านะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยจะร่วมการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ค่ะแล้วก็ด่านบูกิตกายูฮีตัมนะคะซึ่งก็เป็นด่านผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าเนี่ยสูงที่สุดของไทยมาเลเซียแล้วก็ตกลงเร่งที่จะเดินหน้านะคะโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกุลาปาลิสนะคะเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดค่ะให้ใช้ระบบเดียวกันแล้วก็มีการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกกรันเตานะคะปันจังแล้วก็มีการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ด้วยเพื่อที่จะยกระดับการเดินทางแล้วก็โลจิสติกของทั้งภูมิภาคนะคะรวมถึงเพิ่มความร่วมมือค่ะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็การลักลอบขนยาเสพติดค่ะการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนแล้วก็การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยนะคะน้ำท่วมของทั้งสองประเทศด้วยนะคะก็มีการตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายค่ะ $30,000,000,000นะคะทางด้านของความมั่นคงทางอาหารพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะแล้วก็ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันด้วยนะคะด้านของเกษตรส่วนประเด็นกุ้งแล้วก็ปลากระพงเนี่ยทั้งสองประเทศก็ได้มีการหาทางออกร่วมกันแล้วนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาเรื่องของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังได้หารือรับฟังนะคะข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงค่ะเพื่อที่จะนำไปผลักดันแล้วก็ต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ต่อเนื่องด้วยโดยการหารือเนี่ยเป็นเรื่องของการขยายการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกแล้วก็การคมนาคมค่ะการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรนะคะการท่องเที่ยวการพัฒนาพื้นที่ชายแดนค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะให้ผู้ประกอบการไทยเกษตรกรค่ะผู้ส่งออกแล้วก็แรงงานไทยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียแล้วก็ภูมิภาคได้มากขึ้นนะคะสร้างรายได้การจ้างงานแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะสำหรับการหารือเต็มคณะเนี่ยระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะทั้งสองฝ่ายค่ะก็เห็นพ้องที่จะ ยกระดับความร่วมมือนะคะในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งใหม่ค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะคะความมั่นคงซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะโดยประเด็นสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางเนี่ยประชาชนเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนด้วยโดยในวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ค่ะแล้วก็ด่านบูกิตกายูฮิตามค่ะซึ่งก็เป็นด่านผ่านแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคะของไทยแล้วก็มาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ตกลงนะคะเร่งที่จะเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านด้วยกันนะคะให้กลับมาเปิดให้บริการค่ะทั้งเรือเฟอร์รี่นะคะระหว่างสตูลกับเมืองโกลาปาลิสค่ะแล้วก็มีการเชื่อมระบบรถไฟเส้นทางกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะให้ใช้ระบบเดียวกันแล้วก็มีการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงด้านของความมั่นคงเนี่ยทั้งสองประเทศนะคะก็ยืนยันว่าในเรื่องของการสร้างสันติสุขนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเห็นพ้องตรงกันค่ะเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างสันติภาพนะคะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันค่ะพร้อมทั้งเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็อาชญากรรมบริเวณชายแดนค่ะรวมถึงมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะดูแลริมน้ำแม่น้ำโกลกนะคะพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศด้วยโดยด้านของเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ได้มีการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะได้ในอนาคตอันใกล้พร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงค่ะห่วงโซ่อุปทานนะคะในสาขาของความมั่นคงทางอาหารพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะรวมไปถึงมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศเนี่ยหาทางออกร่วมกันนะคะในการที่จะเปิดตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็ประมงให้เร็วที่สุดด้วยโดยในโอกาสนี้ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยก็ลงนาม MOU นะคะระหว่างกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ของทั้งสองประเทศค่ะแล้วก็กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียค่ะซึ่งก็ครอบคลุมนะคะความร่วมมือด้านของพืชปศุสัตว์ประมงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของทั้งสองประเทศนะคะส่วนประเด็นกุ้งปลากระพงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ได้มีการหาทางออกร่วมกันนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะเร่งผลักดันให้การปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นโดยเร็วนะคะเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการหารือกับภาคพลังงานภาคธุรกิจการเงินนะคะธุรกิจค้าปลีกธุรกิจอาหารค่ะธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมธุรกิจโลจิสติกค่ะแล้วก็ธุรกิจบริการภาคธนาคารด้วยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศค่ะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนอย่างเต็มที่นะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียรวมไปถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศนะคะพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะค่ะจากภาคเอกชนโดยตรงนะคะโดยได้มีการนำไปพิจารณาผลักดันแล้วก็ต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยมาเลเซียนะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยภาคเอกชนก็มีการกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลหลายนโยบายด้วยกันนะคะในการที่จะสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการเชื่อมโยง นะคะทั้งถนนทางรางรวมไปถึงการเปิดด่านนะคะที่ทางไทยแล้วก็มาเลเซียเนี่ยได้มีการร่วมกันรวมไปถึงด้านอื่นๆด้วยนะคะก็ได้มีการดำเนินการร่วมกันแล้วก็พูดคุยหารือนะคะตกลงหาแนวทางร่วมกันในการที่จะพัฒนาประเทศของทั้งสองประเทศนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเตือนภัยขยายประเด็นนะคะที่ทางภาคใต้นำมาฝากกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณข่าวสารจากทางภาคใต้กันด้วยนะคะสำหรับภาคเหนือกันบ้างค่ะในช่วงของเตือนภัยขยายประเด็นในวันนี้ค่ะภาคเหนือก็มีเรื่องของมท.3ค่ะกำชับกปน.ค่ะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ในพื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะมีการสั่งการให้ประปานครหลวงหรือว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยมีการกำชับทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อน้ำประทานและระบบจ่ายน้ำนั่นเองค่ะจากข้อสั่งการดังกล่าวค่ะกปน.ก็ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมทั้งประสานความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นค่ะนอกจากนี้ได้จัดเตรียมบริการน้ำดื่มน้ำเย็นบริเวณเต็นท์อำนวยการค่ะเพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการได้ตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีค่ะรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังบรรจุให้เต็มความจุค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินนายเจเศรษฐ์ก็ได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุและการบริการจัดสรรสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อประชาชนได้รับการบริการด้านประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์นั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วงเย็นวันนี้นายเจเศรษฐ์ก็จะลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมกำกับทุกหน่วยงานค่ะในการบูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงเตือนภัยขยายประเด็นค่ะที่ภาคเหนือได้นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางกันค่ะ
1: เท่าทันป้องกันภัยช่วงเพื่อนนักเดินทาง
0: สำหรับช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้มี2ภูมิภาคค่ะที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะมีภาคกลางและภาคอีสานค่ะภาคอีสานจะเป็นเรื่องของจังหวัดเลยค่ะมีการเปิดอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียนค่ะสืบสานแนวทางเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหวและเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานวันไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่ค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลจากคุณกาญจนาประเสริฐจากทางภาคอีสานกันก่อนเลยค่ะ
3: อีกหนึ่งช่วงของรายการของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางค่ะวันนี้ภาคอีสานนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปกันที่จังหวัดเลยค่ะโดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะคะได้มาเปิดอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพสืบสานแนวทางเจริญสติรูปแบบเคลื่อนไหวค่ะ นายชัยพจน์เจริญพงษ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพอยู่ที่วัดบรรพตคิรีบ้านบุห่มตำบลบุห่มอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีพระศรีวรยานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชวัตรชรีวรากรเจ้าคณะจังหวัดเลยพระครูสังครักษ์อเนกเตชะวโรเจ้าอาวาสวัดโมกแล้วก็มีรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรรพตคีรีด้วยนะคะในการนี้นะคะก็มีท่านนายอำเภอเมืองเชียงคานหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะนายชัยพจน์จรูนพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็บอกว่าการก่อสร้างอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสานพระพุทธศาสนาและเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อเทียนผู้ริเริ่มแนวทางการเจริญสติในรูปแบบของการเคลื่อนไหวซึ่งก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เผยแพร่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะก็มีผู้ศรัทธานำหลักการปฏิบัติไปใช้จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและในพิธีครั้งนี้ยังมีชาวจีนผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านบุหมนี่แหละเป็นสถานที่ที่กำเนิดของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพพระวิปัสสนาจารย์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่แนวทางการเจริญสติและการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะคะจึงเป็นการเชิดชูคุณูปการและสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันและก็อนาคตนะคะได้ศึกษาและน้อมนำหลักเจริญสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนานอกจากนี้นะคะอนุสรณ์สถานหลวงพ่อเทียนจิตตสุโพยังจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติธรรมตามแนวทางการเจริญสติรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะของจังหวัดเลยและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมรดกทางพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่านะคะได้มาเปิดอนุสรณ์สถานแล้วนะท่านผู้ว่านะคะก็ได้เข้าไปจัดรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็ได้ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผีตาโขนโอเพนเฮาส์นะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานวันไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่กันค่ะงานนี้นะคะก็จัดอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาสัมผัสประเพณีผีตาโขนในบรรยากาศวิถีชุมชนพร้อมกับกิจกรรมผีตาโขนโอเพนเฮาส์ในวันที่11กรกฎาคมนี้นะคะอยู่ที่โรงเรียนด่านซ้ายวัดโพสีและบ้านนาเวียงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะโดยภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นสวมหน้ากากผีตาโขนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเวิร์กช็อปงานหัตถกรรมชิมอาหารพื้นถิ่นชมการแสดงผีตาโขนแดนซ์เทอร์นะคะและการสนุกที่สุดก็คือแสดงหมอลำค่ะคุณผู้ฟังค่ะหมอลำจากวงศิลปินไทยเลยค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ไทยและวิถีของชาวบ้านนาเวียงกันอย่างใกล้ชิดค่ะหากเห็นหน้ากากผีตาโขนแล้วนะคุณผู้ฟังคะก็อย่า กลัวกันนะคะผีตาโขนย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่าผีตามของผีตามของไปที่ผีตามของมาเสียงเลยเพี้ยนกลายเป็นผีตาโขนซึ่งไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะคุณผู้ฟังคะออกจะน่ารักนะคะแล้วก็สวยงามมากๆซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มาลองสวมใส่กันแล้วนะในงานวันผีตาโขนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังอย่าบอกเลยว่าทุกคนนะคะรู้สึกหมายถึงทุกคนในงานนะก็รู้สึกว่าผีตาโขนนั้นก็เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่พื้นถิ่นของทางอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและก็เป็นงานประจำปีที่ดึงดูดเม็ดเงินในการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดเลยในปีละครั้งนะคะปีหนึ่งได้มากกว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะปีหนึ่งแค่5วัน7วันเองคุณผู้ฟังได้ขนาดนี้มันดีมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานวันไหลผีตาโขนแล้วมาดูการแสดงที่เป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือ พีตาโขนแดนซ์แบทเทิลนะคะเดี๋ยวเราไปแบทเทิลกับพีตาโขนก็ได้นะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยกันให้เยอะๆค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงของท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อนนักเดินทางของจากของภาคอีสานที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อกลับไปหาโฮสต์เลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นเทศกาลนะคะที่จังหวัดเลยค่ะใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนไปที่จังหวัดเลยก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะที่งานวันไหลผีตาโขนบ้านนาเวียงใหญ่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาคกลางกันบ้างค่ะว่าวันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกันกับคุณกวางกนกยิพิกุลค่ะ
4: ค่ะจะพาไปดูการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งก็มีการคัดตัวนักแสดงนะคะจากผู้ที่เข้าไปคัดเลือก 1,000 กว่าคนทุกท่วงท่าล้วนต้องอาศัยความแม่นยำและก็ความแข็งแรงความอ่อนช้อยก็คือก้าวแรกของการเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็ร่วมลุ้นไปกับเยาวชนนาฏศิลป์ทั่วไทยนะคะทั่วประเทศนะคะว่าจะเป็นใครบ้างที่จะได้ก้าวเข้าสู่เป็นการนักแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่แห่งปีซึ่งก็จะมีการประกาศการคัดเลือกนะคะวันนี้วันที่10กรกฎาคมทางเว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th นะคะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะ www.thaiticketmajor.com ค่ะซึ่งการคัดเลือกนักแสดงโขนนะคะก็เขาได้ทำการคัดเลือกกันไปแล้วนะคะที่อาคารคณะศิลปศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยมีผู้สมัครคัดเลือกนะคะพันกว่าคนเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569วันนี้ประกาศผลใครที่ไปสมัครก็ดูกันนะคะว่ามีรายชื่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสไปชมสวยทีเดียวนะคะสะกดทุกสายตาทุกฉากกันเลยอย่าพลาดกันนะคะปีนี้ไปชมกันนะคะแล้วก็นำสปอตมาฝากกันด้วยนะคะติดตามกันค่ะ
5: วันแห่งโอกาสสำหรับผู้ที่มีความฝันในการก้าวสู่เวทีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

0: เราคัดเลือกเด็กเพื่อว่ามาสืบทอดกระบวนวิชาความรู้กระบวนท่ารำจากครูบาอาจารย์
1: จากผู้คัดเลือกกว่า 1,000 คน

0: ทุกท่วงท่าล้วนต้องอาศัยความแม่นยำความแข็งแรงและความอ่อนช้อยนี่คือก้าวแรกสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา
1: และนี่คือความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กไทยแล้วเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันนะคะวันที่12สิงหาคมค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็ไปกดบัตรกันได้ค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะช่วงนี้ส่งกลับไปที่คุณไอราดาค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเท่าทัดป้องกันภัยในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพร
5: แสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
9: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร้อนหนึ่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมสู่กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
4: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
10: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการซุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันอย่างไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาสิการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
12: ตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์สวท.ขอนแก่น
14: ของแค่บ่จำเป็นต้องวิ่งแค่อยู่นิ่งๆก็มีค่า

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นค่ะพบกันกับยามเย็นๆวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ตอนนี้16:13ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึง16:30ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันกับงานเพลงตอบกลับแหน่เด้อนะคะดิดคิตตี้นั่นเองที่นำมาทักทายกันในช่วงเริ่มแรกของรายการค่ะกับการแนะนำงานเพลงค่ะ043-236-726ในช่วงนี้นะคะกับวันนี้นอกจากงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันค่ะกับข่าวสารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงการจัดอันดับที่น่าภาคภูมิใจค่ะทริปเรตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับAAA 10ปีซ้อนค่ะนั่นก็สะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทีเดียวในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้กับการแนะนำงานเพลงค่ะ043-236-726นะคะช่วงนี้มาที่งานเพลงนี้กันบ้างแล้วกลับมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโลกพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได
1: ้เรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวดีๆจากอัยการแผ่นดินการกู้ยืมเงินค่ะมาถึงเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะกับทริสเลตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะที่ระดับAAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดพร้อมกับแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะคะต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วค่ะซึ่งนั่นรางวัลนั้นนะคะก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเราค่ะการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องนั่นก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งในด้านของการผลิตการจัดหาและการบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยนั่นเองค่ะเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้กฟผ.ค่ะมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะขอบคุณสายจากคุณผู้ฟังจากอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะแนะนำงานเพลงแก่งคอยของคุณก้านแก้วสุพรรณมาวันนี้ลาคุณไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้สักทองที่เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองตากเมื่อปีพุทธศักราช2501ทางจังหวัดได้พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับเรือนประทับหลังนี้ให้เป็นศูนย์แห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาวจังหวัดตากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาซึ่งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพและสิ่งของเก่าแก่ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของเมืองเช่นพระเก้าอี้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยประทับภาพถ่ายประวัติศาสตร์ไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่ชาวเมืองนำมามอบให
1: ้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากไปติดตามรับชมและรับฟังกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดตากของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดตากถึง4ครั้งดังนี้ครั้งที่1เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดตากเพื่อทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2501ครั้งที่2เสด็จพระราชดำเนินมายังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินยังสนามบินเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในการทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2504ครั้งที่3เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลณจังหวัดตากเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507ครั้งที่4เสด็จพระราชดำเนินออกณบริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2513
3: สำหรับดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในปีที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขื่อนภูมิพลและประชาชนชาวอำเภอสังเงานะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขื่อนภูมิพลนะคะและในปีนั้นนะคะทางเขื่อนภูมิพลก็ได้มีการจัดการแสดงถวายพระองค์ท่านนะคะซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสนะคะแสดงหน้าพระที่นั่งโดยการแสดงในปีนั้นนะคะก็จะมีการแสดงรำชาวเหนือนะคะแล้วก็การแสดงอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่าติงนางนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะของพระองค์ท่านแล้วก็ของผู้ที่ได้รับชมในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีที่สูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำหรับดิฉันเองเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ

0: และได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะซึ่งน้อยคนนักนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งจึงถือว่าเป็นความโชคดีสูงสุดในชีวิตของดิฉันอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเขื่อนภูมิพลเป็นอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยทั้งสองพระองค์นะคะได้เคยเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและได้ทรงเสด็จประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลด้วยนะคะโดยเสด็จประทับแรมนะคะที่อาคารเรือนประทับแรมที่ทางกรมชลประทานจัดถวายในปี2501และณปัจจุบันนะคะอาคารแห่งนี้ก็จึงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะซึ่งก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านที่เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีของใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านที่จัดเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมด้วยและนอกจากนี้นะคะในปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ก็ยังได้ลงส่งน้ำที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะซึ่งบริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นบริเวณท่าน้ำที่ทั้งสองพระองค์ได้เคยลงส่งน้ำนะคะที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ปี2504นะคะก็เป็นปีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งซึ่งในปี2504ทั้งสองพระองค์นะคะได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเขื่อนภูมิพลของเราค่ะแล้วก็ในปี2507นะคะทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นะคะนับจนถึงปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2507จนถึงปี2568นี้เขื่อนภูมิพลของเรามีอายุ61ปีย่างเข้าปีที่62แล้วนะคะและอีกปีนึงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลและเสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อปี2513ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้โครงการพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะดังนั้นนะคะที่เขื่อนภูมิพลของเรานะคะจึงได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ได้จัดสร้างอาคารบ้านเรือนไทยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและที่อาคารพระพาสันเขื่อนภูมิพลของเราเราก็ยังมีนิทรรศการของทั้งสองพระองค์นะคะจัดแสดงไว้ที่ชั้น2ของอาคารพระพาสันเขื่อนภูมิพลของเราเพื่อให้ประชาชนนะคะที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลได้มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ด้วยนอกจากนี้นะคะในบริเวณใกล้ๆกับบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีสวนน้ำพระทัยด้วยซึ่งทางกฟผ.นะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษานะคะเมื่อปี2530สำหรับในสวนน้ำพระทัยแห่งนี้ก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาพักผ่อนนะคะในสวนน้ำพระทัยซึ่งมีความร่มเย็นและเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะจากพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดตากที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวมูเซอร์ดำนั้นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จนทำให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นการสานต่อพระราชปณิธานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามรับชมกันกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: สานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมชื่อจักรพงศ์มงคลพิเรศครับเป็นชนเผ่ามูเซอร์หรือลาหูแซแลอยู่ที่บ้านห้วยปลอยตำบลด่านแม่ลำเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมเป็นชาติพันธุ์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพุทธปีหลวงนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จร่วมกับในหลวงราชการที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ดอยมูเซอร์ที่บ้านห้วยปลดนะครับเมื่อวันที่26มกราคม2517นะครับในสมัยนั้นหมู่บ้านชุมชนของผมเนี่ยอาชีพหลักคือปลูกฝิ่นนะครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยป่าเขาหัวล้นนะครับไม่มีต้นไม้เหลือเพราะว่าชาวบ้านได้ถางออกเพื่อมาปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยนะครับหลังจากปี2517ที่พระองค์ได้เสด็จนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยราชการเขาเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวก็แทนการปลูกฝิ่นนะครับโดยเฉพาะกาแฟนะครับสายพันธุ์ที่พวกเราได้รับการส่งเสริมให้ปลูกก็มีอาราบิก้านะครับสมัยนั้นก็มีหลายสายพันธุ์ย่อยทั้งทิปิก้าเบอร์บอนคาทุยอะไรก็ตามอีกสายพันธุ์คือโรบัสต้าครับเป็นกาแฟที่ปลูกแทรกอยู่ตามป่าเขานะครับรอบๆหมู่บ้านห้วยปลดนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับขณะนี้ผมเองก็ได้กลับมาต่อยอดเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่บ้านห้วยปลดนะครับผมก็ใช้ชื่อกาแฟมูเซอร์หรือมูเซอร์คอฟฟี่ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีนี้ได้รับ GI จากกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่นะครับทำให้ยอดขายก็ดีขึ้นนะครับกว่าเก่าก็ทำให้คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระพาปิหลวงกับรัชกาลที่9เนี่ยครับก็พวกผมชาวบ้านเองคือได้น้อมนำพระกระแสรับสารสมัยนั้นคือให้พวกเราช่วยกันปลูกป่าหลายอย่างเพื่อรักษาน้ำรักษาดินนะครับก็ชุมชนของเราก็ได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาชุมชนของผมได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรักษาป่าในอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลโลกสีเขียวนะครับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีแนวในการจัดการป่าต้นน้ำนะครับเป็นหมู่บ้านเครือข่ายของสถาบันทรัพยากรน้ำและเกษตรขององค์การมหาชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิอุทกภัทรนะครับที่ได้เข้ามาทำงานกับพวกเราในเรื่องของการสานต่อตั้งแต่รับสั่งเกี่ยวกับการคนอยู่กับป่ากันยั่งยืนนะครับกิจกรรมที่เราทำกันคือเรื่องของการทำฝายแมวนะครับทำแนวกันไฟรักษาไฟป่าแล้วก็มีการปลูกป่าเสริมโดยเฉพาะป่าที่เป็นวัฒนเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกเตาลูกเนียงที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่มีความรู้สึกว่าคนห้วยปลดเนี่ยเหมือนกับมีรายได้ทั้งปีเหมือนกับเงินเดือนนะครับซึ่งต่างกับชุมชนอื่นเขาจะมีรายได้เป็นปีนะครับในรอบ1ปีเขามีรายได้จากของพวกผมเนี่ยคือมีรายได้เหมือนกับมีรายได้ทุกเดือนตามฤดูกาลบางคนก็คมดุลสมบูรณ์ของป่าเนี่ย กลับมาต้นน้ำชาวบ้านก็เอาน้ำนั่นนะมาใช้ปลูกผักตามร่องเขาร่องห้วยแล้วก็มาขายเอามาจำหน่ายกันที่ตลาดมูเซอร์ตลาดชาวเขาเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับแต่ละคนเรือนก็ผมคิดว่าเวลานี้คือชุมชนห้วยกระโดดสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวร่ำเด็กครับความรู้สึกสิ่งที่พวกเรามีต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์นั่นคือพวกเราประชาชนคนบ้านห้วยกระโดดเนี่ยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่พวกเรามีอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็คือมีบัตรประชาชนนะครับได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ทำให้พวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเด็กในหมู่บ้านเองเคยได้รับการอบรมเล่าเรียนจากศูนย์วิชาบางสายที่อยุธยาก็ตอนนั้นก็ผมได้ส่งเด็กรุ่นน้องไปกัน10คนบางคนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนก็กลับมาเป็นแม่ค้าค้าขายสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองของครอบครัวแล้วก็ได้ส่งลูกๆเรียนหนังสือกันก็เรามีความรู้สึกเราได้รับการดูแลจากสถาบันนะครับถึงแม้เราจะเป็นชาติพันธุ์อยู่ในป่าในเขาห่างไกลความเจริญนะครับบางไหนแค่ไหนนั่นผมคิดว่าไม่ได้ห่างไกลจากความเอาใจใส่ของสถาบันครับ
1: และท้ายนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกลองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโทรศัพท์022243273หรือ022243333และ026235501ต่อ2121ถึง2129ช่องทางที่2ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200และช่องทางที่3ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่KONGKLANG@loyaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งอีเมลต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนทรุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซมรวมเป็น28ซมซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุกๆ30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอียงตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิด ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเล็งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยมิชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: จะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
6: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ้มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
12: ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาว

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรซ้ำบายใจครับพี่น้องพ่อกันช่วงแรงๆ 17:10 น.โดยประมาณเนาะเลยไปจนถึง 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ FM 99.5 นะดำเนินรายการโดยดีเจแดงนี่แหละครับดีเจแดงกฤตชัยสงครามนะก็เอาเรื่องราวคร่าวๆที่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรเรื่องการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ละเนาะเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องสุขภาพเรื่องของกฎหมายที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาพูดมาจาสู่พี่น้องให้ได้ฟังกันขอบคุณสุภูสุคนที่ติดตามรายการดีเจแดงมาโดยตลอดเนาะสำหรับหลายผู้หลายคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับกับฟังกันไปก่อนโอ้ยพอฟังดอกบัวแมนเกษตรกรสิฟังเห็นแจ้งมาว่าก็ฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเนาะผู้ใดก็ตามเลยไม่ใช่จบจุดเกษตรกรมาทุกคนนั่นแหละสิเป็นท่านปลัดอำเภอสิหรือสิเป็นท่านนายอำเภอหรือสิเป็นท่านภูมิกับเกษียณไปก็ลงทงมาทุกคนนั่นแหละแต่ยังคือว่าลงทงมันมีความสุขอีหลีเด็ดพี่น้องลงทงลงทานนะแต่พี่น้องบอกว่ามันสิมีความสุขอีหยังเดียวเนี่ยว่าเขาอยู่ไกลอีหยังนะเขาอยู่กับมันตลอดนะมันบ่ค่อยเห็นคุณค่ามันได้มันสิโหยหาตอนบ่มีน่ะนะใกล้เกลือกินด่างสุภาษิตเปิ้นว่าอยู่สุขน้องกันสุมือสุเว่นบ่เห็นค่ากันเด้อคือผัวคือเมียนั่นแหละอยู่น้ำกันสุมือสุเว่นก็บ่ค่อยว่ากันดีเด้ผู้อยู่ไกลผลดีครับบักส้มเกี้ยงคือกันบักส้มเกี้ยงกรุงเทพแซ่บกว่าบักส้มเกี้ยงขอนแก่นพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์บ่ผู้อยู่น้ำน่ะนะเขาหาเขาสู้กินเศร้าแล้งเลี้ยงดูปูเสียเบิ่งแย่งสมือสุเว่นเด้อันลูกผู้อยู่น้ำล่ะนะย้ำเว่นเขาไปเฮ็ดเวียกย้ำแรงเขาก็กลับมาเฮ็ดกับเขาสู้กินตื้อเศร้าเขาก็หนึ่งเขาเฮ็ดกับเขาสู้กินเฮ็ดกับเขาเที่ยงไม่ถาเขาก็ไปเฮ็ดเวียกเขากลับมาอันผู้อยู่น้ำน่ะล่ะถือป้อยดูก็โม่แต่ผู้อยู่ไกลที่ล่ะผู้อยู่กรุงเทพปีนึงมาสองเที่ยปีใหม่มายามเที่ยนึงกับสงการมายามเที่ยนึงโอ้ยดีครับผู้มาจากกรุงเทพนั่นนะบักเงาะแซ่บแซ่บบักสมเกียงก็แซ่บคักแซ่บเนี่ยเห็นว่าเขาสื่อเสียไหมว่าฝากกูเนี่ยบรรดาเด็กผู้อยู่ไกลแต่ดีดีเจแดงก็เลยหูความลับนี่ดีเจแดงก็บอกกลับบ้านกับซองแล้วอยู่ไกลๆแล้วมันยังอ้อนสิได้ย่องมาดีล่ะมันยังอ้อนสิบ่ได้เห็นขี่พื้นดีเจแดงเด้สิได้เห็นแต่ขี่พื้นลูกผู้อยู่น้ำพุ่นแล้วเห็นบ่อันนี้ก็คือกันเนาะเพราะนั่นก็อยู่น้ำกันนี่ล่ะหักหอมกันไว้เหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานกันนะอยู่สู่น้ำกันไปนี่ล่ะนะก็ให้เห็นคากันนะสุขคนกันไปเทศตามภารกิจจะของหอดย่ามเกษียณอีกเดือน2เดือนกับสิเกษียณกันแล้วเห็นบอกกันย้อนกลับขึ้นย้อนกลับขึ้นนะback to the root ภาษาอังกฤษเพิ่นว่ากลับสู่รากเหง้าตัวเองสุขที่แท้จริงอยู่บนกำพืชที่แท้จริงนี่ดีเจแดงเขียนเพลงกำพืชชาวนาสุขที่แท้จริงคือไม่ละทิ้งกำพืชชาวนาไปอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าสุขเพียงชั่วคราวไม่นานคืนขมเห็นบ่ได้ใส่ชุดสวยก็คงไม่ช่วยล้างขาวกลิ่นตมมันคือภาพลวงที่ลอยดังลมแมงเม่าเข้าชมแสงไฟราตรีพุ่นแล้วพลังกะเนาะไปจบที่เกษียณสุขคนนั่นละผู้ใดก็ตามพลังอาชีพเกษียณเป็นอาชีพที่มีกินแหละก็มีเกียรติพลังกะหากผู้ใดยังว่านเห็นคุณค่าของอาชีพจะคล้องให้ทบทวนใหม่เป็นอาชีพที่มีกินและมีเกียรติได้ครับพี่น้องเศรษฐกิจสิลมก็ให้มันลมไปเฮามีกินเพราะนั้นจะลืมเฮ็ดของกินจะของไหวจะเรียนนะหาตังเงินหลายอย่าให้มันขาดเนี่ยอยู่ในกินนะคือเศร้าเที่ยงแรงคันผู้ใดสามารถเพิงผ้าจะของเศร้าเที่ยงแรงได้นะผู้นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตสิเกิดยังขึ้นกับยาฉันมีกินมีเศร้ามีเที่ยงมีแรง เงินทองนะของมายาข้าวปลานี่ของจริงพี่น้องเนาะพลังกายอย่าลืมสร้างความมั่นคงที่แท้จริงให้กับเจ้าของก็คืออาหารให้มันมีพี่เกียร์เกียร์เวลาให้มันครบอยากกินตำบักหุ่งให้มันมีบักหุ่งจากต้น2ต้นพอได้ปิดลงมาตำมีบักเคี้ยวๆไว้แน่มีบักเน่าไว้แน่มีปลาแดกอยู่ในคั่วเนาะมีน้ำปูน้ำปลาไว้อยากกินเฮาก็เอาหลอดเฮาก็ม่มบ่ต้องมาเสียเงินซื้อเขาจะกินอยากกินอย่างไรอยากกินต้มปลากับลูกน้องเจ้าของอยู่ข้างเฮือนก็ต้องเห็นน้องแง่น้องน้อยๆแล้วพ่อได้จับได้ใบอยากกินต้มข้าวอ้อนก็มีกอข้าอยากกินน้องใหม่ก็มีน้องใหม่ของเจ้าของปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนั่นแหละเนาะสิว่าไม่ได้ปวดหัวแง่เจ้าของบ่มีเงินมันมีอยู่ที่มือบ่มีเงินหันใส่หันกลัวสิไปยืมทางไหนเนาะบ่มีเงินใส่เห็นบ่แต่ว่าขันเฮามีแล้วอยู่ได้กินเฮาก็สิสบายใจบ่อึดนี่บ่อยากแต่ว่าขันแห้งอึดนี่แห้งยากสังเกตรถย่ามบ่มีเงินรถไอติมแลนไกลนี่ยากอยากกินหลายรถบักแตงโมแลนไกลหน้าบ้านก็อยากกินเห็นเอามาขายอียังก็อยากกินเหมือนตอนเจ้าของบ่มีเงินวะแต่คันมีเงินเต็มกระเป๋าอยู่บ่ค่อยอยากอย่างจังแนวเหรอ
นี่แหละคือบ่อึดบ่อยากแต่ว่าขันมันอึดนี่มันอยากรวดว่าความรู้สึกคนเนาะก็เป็นไปตามนั่นละอาชีพเกษตรก็เป็นอาชีพที่ดีแสดงมั่นใจว่าสิเฮ็ดให้เฮาอยู่รอดปลอดภัยอย่าถิ่มอย่าถิ่มนะครับอยู่นํากันไปโอ้ย นะเอามื้อนี้เอาเรื่องหยังมาคุยกับพี่น้องนะก็สิเป็นเรื่องของการตัดใบเข่าพี่น้องปลูกเข่าเราหญ้าหลายนี่มั้ยหญ้ามันหลายส่วนมากคนอีสานซุมือนี่เข้าก็บ่มีการนิยมมาไปตกกาล่ะขี้คานกันแล้วเพราะมันขี้คานน่ะมันอาจสิแบบยุ่งยากซับซ้อนก็เลยนิยมนะผมว่า 90% ล่ะตอนนี้ก็คือว่านเลยคนที่สิไปอันแซ่เขาปลูกเสร็จแล้วไปว่านแล้วตกกาลแม่แล้วก็ถอนกางมาดำซุมือนี่มันยากเพราะว่ามันบ่มีแรงงานในการสิไปดำขันสิจ้างรถมาดำก็จังจังได้ปวดหัวญาติก็บ่กลุ้มคาว่าซั่นแต่ว่าคันพี่น้องบ่ใส่ความรู้สึกดีเจแดงกาการันตีได้ว่าจ้างรถดำหน้าน่ะคุ้มคุ้มพี่น้องคุ้มเนาะหน้าดำนี่ได้ผลผลิตดีกว่าถึงแม้มันสิมีค่าใส่ใจในเรื่องการจ้างเขามาดำจักสิจ้างแต่หรอกในหมู่บ้านบ่มีรถดำหน้าพอคันจังซี่เนาะผู้ละคนก็ว่าก็เก็บเงินล่ะเก็บเงินซื้อดำหน้ารถแล้วเนาะยะสะดำต้องจะขอคันซื้อรถดำหน้ามากอ่ะรับจ้างดำก็หาเครือข่ายผู้ครอบครองเครื่องจักรน่ะสิมั่งคั่งสุคนผู้ใดมีเครื่องจักรมั่งคั่งร่ำรวยบ่สุคนล่ะประเหตุการเกษตรถ้าก็ควรสิสะสมเครื่องจักรไว้ครองไว้เพื่อปันสิหาเงินซอยเฮาคือแห้งคนน่ะมันหาเงินได้บ่หลายดอกแห้งคนไปรับจ้างรับใบเฮ็ดอย่างเหตุการณ์ในงานมื้อนึงมันได้บ่เกิน4-500ดอกผู้เก่งหลายไปรับจ้างขึ้นอ้อยก็ได้มื้อละ8-900เอาแห้งหามันได้ซ้ํานั้นเด้แต่คันเอาเครื่องจักรไปหามันได้กือนึงมันได้หลายคักคันเฮามีเครื่องจักรของเจ้าของเครื่องตัวแรกของเจ้าของว่าอย่างสมมุติมีโดรนกล้าซื้อรถบ่ล่ะโดนครับลั่นประ300,000-400,000ซื้อรถคันละเป็นล้านคือกล้าซื้อขี่เออยู่ซื้อบ่ได้ประโยชน์ประยางอย่างได้ไปหันมาหนีซื้อรถขี่ไปหันมาหนีซื้อคันละ 30,000 ก็ได้รถดีเจแดง 24,000 นี่มั้งตอนนี้ซื้อรถทางง่ายนี่แหละขี่แต่ว่าคันเอามาหาเงินนี่เอาเต็มที่เลยคํานวณให้มันคุ้มรถไถคู่บ่ตรงคู่บ่ตาจอดแต่ลางเฮือนไถหน้าเจ้าของ15ล้านบ่คุ้มเด้มันต้องไปรับจ้างรับใบเด้เครื่องจักรมันต้องไปให้มันคุ้มหาเงินนะครับ เรื่องการตัดใบเข่าเกษตรกรตอนนี้ก็คือบ่ดำแล้วก็คือวานพอตะวานเสร็จมันก็มีปัญหาเรื่องหญ้าหลายปุรกลลืมคุ้มลืมฉีดยาคุ้มหญ้าหรือว่าคุ้มแล้วมันเอาบ่อยู่มันหลายโพดเนาะตัดใบเข่ามันก็เลยกลายเป็นภูมิปัญญาหนึ่งที่เพิ่งเกิดมาบ่โดนดอกว่าถ้าเกิดนะก็มีเกษตรกรที่เรียกว่ามันหอนบ่ล่ะพี่น้องคือดังอืดๆอัดๆบ่หอนดอกเนาะมันเป็นผู้ปัญญาที่เกิดดีเจแดงสมัยเป็นเด็กน้อยกับบ่พอจะเถื่อดอกมันต้องบ่พอว่าเป็นผู้เบาเนี่ยล่ะเนาะมาพอบาง20กว่าปีนี่แหละเรื่องการตัดใบเข่ามันเกิดขึ้นจากแนวคิดคือมันเกิดจากภาคกลางน่ะถ้าตามตำราบ่แม่นถ้าตามประวัติศาสตร์ค้นคว้ามาได้เกษตรกรทางภาคกลางเขาไปสังเกตว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหญ้าหลายสิแก้ไขจังได๋ก็เลยมีเกษตรกรคนนึงลองตัดถิ่มก็ได้ตัดถิ่มเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายดีล่ะตัดถิ่มก็บ่ได้เบิ่งบ่ได้แย่งหยังดอกสุดท้ายมันก็โป่งขึ้นมาอันโตโป่งสนะเลือดเลยคือเป็นเข่าคือเข่านี่มันเป็นพืชที่มหัศจรรย์นี่พี่น้องมือนึงเพิ่นสิยาวมือละเป็นห่วยว่ามันสิ2นิ้วเพิ่นติคันตัดเพิ่นน่ะหญ้านี่มือเดียวนี่มันบ่ได้พอมิ่นเด้ครับแต่ว่าเข่าเนี่ยเพื่อนสิโป่งขึ้นมากเพราะนั้นเพื่อนสิสนาเลือดการเอาไปตัดออกตัดให้มันทอกันบ่ว่าหยาบ่ว่าหยาการตัดถิ่มไปเบิดนั่นล่ะเนาะเป็นแล้วพอผ่านไปมือหนึ่งสองมือสามมือสี่มือเข่าสิสนาเลือดใช่ไหมเข่าสิคุ้มสุยางวันจะเพื่อนกับสิบ่ถือแดดมันก็สิตายแพ้เข่าไปอันนี้ก็เป็นผู้ปัญญาที่พี่น้องเกษตรกรผู้เป็นหยางต้องตัดใบเข่ามันก็มีหลายเหตุผลนั่นแหละเนาะหนึ่งเกิดจากเข่ามันง่ามโพดมันงามหลายโพดใบมันเหี่ยวโพดพอตะล่มมามันก็สิล่มง่ายเกษตรกรบางคนบอกว่าว่าใบมันเหี่ยวกับโพดมันงามกับโพดมันอัวอัวยูเรียสิอัวยังก็บ่รู้ล่ะงามกับโพดคันถึงล่มย่างเข่าล่มก็เลยพากันตัดใบออกจังซี่นะแล้วอีกอย่างนึงเขตภาคกลางนี่มีเข่าดีดเข่าเด้งปะปนหลายโพดก็เลยตัดเพื่อสิกําจัดเข่าดีดเข่าเด้งอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายคนตัดเข่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันมีโรคมีแมลงโรคและแมลงครับแต่มันระบาดเฮ็ดทําลายต้นเข่าก็เลยจําเป็นต้องตัดให้เข่าอันที่มันเป็นโรคแมลงตัดถิ่มซะเพื่อให้มันโป่งขึ้นมาใหม่อ
อันโป่งขึ้นมาใหม่นั่นแหละมันก็สิปลอดโลกจังซี่เนาะผู้ลงคนบ่กล้าตัดแล้วเว้ยบ่กล้าเฮ็ดแล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วดิเจแดงก็เคยตัดนะพี่น้องตัดแล้วก็ไอ้ผลิตดีอีหลีนะคือเข่ามันสามารถสนะวัชพืชได้หั่นล่ะตอนที่ดิเจแดงตัดนี่ก็คือบ่ได้เป็นโรคบ่ได้เป็นหยังดอกบ่ได้งามบ่ได้อัวหยังดอกแต่ว่าวางแผนตัดซื้อๆนี่ล่ะพอขี้ข้านดูแลขี้ข้านฉีดยาคุมนะครับบ่ต้องยังหลายตัดทิ่มหลายเพิ่นโป่งขึ้นมาใหม่เอาตัดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรพี่น้องคันตัดใบเขาได้เนี่ยสมมติเฮาวานไปแล้วเนาะปล่อยมันเกิดขึ้นมาเฮาสิตัดทิ่มเนี่ยคือนักยังที่ว่าน่ะมันก็จัดการพวกเขาหลีกเขาเด้งได้พวกเขาปนเขาขนนกก็จะกำจัดได้ส่วนหนึ่งนะครับและที่สำคัญคือต้นเขามันสิแข็งแรงมันสิบ่ล่มง่ายเพราะว่าตอที่2เอิ้นว่าตอ2ซะคือเฮาตัดปั๊บแล้วสิโป่งขึ้นมามันสิบ่ยาวพอเก่านะแล้วห่วงเปิดออกเป็ดออกอย่างมากปุ๊บมันสิบ่ค่อยรีบนะเข่าก็สิมีน้ำหนักดีอันนี้ประโยชน์ของการตัดเข่าเด้เนี่ยพี่น้องเนาะจับมันไปเฮ็ดอีหยังล่ะกระบวนการอีหยังบ่รู้เฮ็ดให้เข่ามันแบบอุดมสมบูรณ์น่ะบ่รีบเนาะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายโรคแมลงบ่ค่อยมีนะเพราะว่าแดดมันซองฮอดระดับแบบระดับที่ดินน่ะระดับน้ำนะเฮ็ดให้ต้นเข่ามันแข็งแรงตอนที่เฮาตัดออกไปแดดมีโอกาสพัวลงไปฮอดที่ดินได้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชนี่แหละสำคัญเพราะว่าค่าตัดดีเจแดงว่ามันถือก็ค่ายาสีดประหยัดกว่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือขันเขาตัดปั๊บเนี่ยเขาเนี่ยมันสินับหนึ่งพร้อมกันเหมือนนักกีฬาออกจากจุดสตาร์ทเนี่ยมันสิแลนออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันแล้วเขามันก็สิทอกันสูงสม่ำเสมอทอกันเนาะออกห่วงพร้อมกันแล้วก็ง่ายต่อการเกี่ยวนะเห็นบ่แล้วที่สำคัญคือได้ปุ๋ยน้ำใบเขาที่เขาตัดกระสิตกลงไปได้ให้หน้านั่นแหละกระสิเปื่อยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับเขาได้อีกเห็นป่ะเราขันนั่งฟังไปแล้วอยากตัดเห็ดจังไหนไปซื้อเคียงตัดหญ้ามาหรือสิไปจ้างก็ไปจ้างเนาะซื้อเครื่องตัดหญ้ามาดีกว่าเอาไปใส่หลายปียกเครื่องตัดหญ้าเนาะเอาแบบสะพายหลังนี่ละเนาะใบตัดก็เอาใบตัดแบบยาวๆนะประมาณ ไม่บรรทัดนึงเป็นแบบใบยาวๆนะพี่น้องเนาะตัดจากปลายลงมานะครับให้ต้นเขายาวประมาณสัก20เซนเนี่ยครับเนาะจะว่ายาวจากพื้นประมาณสัก20เซนเนาะจะตัดจำต่อได้ล่ะนะสูงจากพื้นดินประมาณสัก20เซนนี่ล่ะเนาะตัดได้ช่วงใดก็ช่วงประมาณบ่เกิน2เดือนน่ะพี่น้องอย่าให้มันเกินเนาะตัดอยู่ประมาณจักอายุจัก45มื้อขึ้นไปก็คันมันทรงมันงามๆเนี่ยก็ลุยรถเนาะแต่ว่าอย่าเกิน2เดือนอยากเกินไหมดีแดงเกินเนี่ยวะว่าจะมันอยากแถมเนาะเอาจะเกิน2เดือนกับอีก15มื้อก็แล้วกันจะให้มันเกินนั่นเนาะเพราะว่าเขามันมีอายุแค่120มื้อเนี่ย4เดือนเนี่ยถ้าเกิน2เดือนไปปุ๊บมันก็สิเริ่มเป็นผู้สาวซ้ำน้อยแล้วมันสิเริ่มตั้งขั้นแล้วนะเวลาถ้าทุกคนสิตัดอยู่ประมาณจะเกิน60มื้อนี่ล่ะเอาไปเนาะตัดจะเถื่อก็ได้คันมันแต่ว่าคันมันขึ้นใบทงน่ะห้ามตัดเด็ดขาดพี่น้องเสร็จก่อนเราสังเกตเอาคันมันมีใบท่งขึ้นมากอย่าสะไปตัดนะเพราะมันเสียดไอ้เขาเม็ดเขามันรีบนะหลังจากตัดแล้วนะบางคนเกษตรกรบางคนเพิ่นก็สิเสียดนะเสียดสารเคมีเสียดยาตื้มเข้าไปอีกเพื่อให้มันเกิดความชั่วว่ามันสิบ่มีโรคบ่มีแมลงบ่มีศัตรูเขา ถามว่ามีข้อเสียบ่ตัดใบเขาก็มีนี่คือกันเนาะคือช่วงมือที่ตัดนะมันบาดเจ็บเฮาเอาใบตัดไปตัดเพื่อนมาเพื่อนก็บาดเจ็บบาดเจ็บก็ต้องพักฟื้นเขาเรียกว่าชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่งระยะหนึ่งพี่น้องตั้งรักได้มันก็โป่งมาใหม่ขึ้นเก่าแต่ละแต่ที่มีช่วงชะงักการเจริญเติบโตระยะหนึ่งหลังจากตัดใบเข่าเนาะเข่าอ่อนแอเป็นโอกาสท่องของศัตรูที่อาจสิเข่าทำลายได้ง่ายนะเข่าทำลายบอกเลยมองห้อยแผลที่ใบมีดเท่าตัดนั่นแหละเนาะก็ฝ่าสังเกตเบื้องเงานะตัดเสร็จแล้วกันยางรอให้หน้าเจ้าของเบื้องดีๆหรือสิฉีดยากันเชื้อราอีหยังคุ้มไปแน่ซอยเพิ่นไปเนาะแล้วคันสิจ้างเขาล่ะให้1คันแถวบ้านเฮากันน่ะสิให้ละประมาณ120บาทนี่มั้งราคาค่าตัดคายแห้งเพิ่นนี่น่ะรับจ้างเหมาตัดนะตัดใบเขาคนนึงก็สิตัดได้อยู่ประมาณสัก10ไร่เนี่ยล่ะว่าผู้เก่งแน่ก็15ไร่ผู้ละมือนึงเนาะหลายหน่อยก็ขึ้นอยู่กับอายุผู้ตัดขึ้นอยู่กับปริมาณเขาว่าปัญหาเนี่ยซ้ําใดอ่ามันเป็นดินแบบไหนกันดินล้มกันสิตัดได้หน่อยเพราะมันยางยากกันดินแข็งกันสิตัดได้หลายแน่มันยางง่ายขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการตัดใบเขาสำหรับหลายปู่หลายคนอาจสิเจอปัญหาให้หน้าเจ้าของมันมีปัญหาหลายกะร่องตัดร่องเบิงบ่ต้องยานต
ัดโลดเพราะว่าเขาตัดกันบ้านๆเมืองอ่ะล่ะนะเฮ็ดแล้วก็สิได้ฮู้ตัวว่าเฮ็ดแล้วมันดีหรือบ่ดีนะบ่แม่นเฮ็ดก็คือเก่าสิตีไปทางใดก็ย่านเหมือนบ่กล้าเฮ็ดหยังจักแนวบ่กล้าเฮ็ดอันนอกเหนือจากพ่อกับแม่สอนนั่นแหละมันก็ได้คือเก่าบ่ตีมันสั่นล่ะกันเฮ็ดคือพ่อกับแม่สอนมามันก็บ่พัฒนาไปไสว่าไสแล้วมันก็ต้องลองวิธีใหม่พัฒนากระบวนการใหม่เฮ็ดแบบใหม่มันก็สิได้รับผลลัพธ์แบบใหม่ทันทีเนาะกันเฮ็ดคือเก่ามันก็ได้คือเก่าน่ะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพักจักคราวนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮักกลับมาพี่น้องเดี๋ยวให้ฟังเพลงลุ่งเพชรแหลมสิงห์ฝนเดือน6ครับพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงกฤษชัยสงครามครับบนผงดำกาแดงฝากไว้นะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองได้เลยดีเจแดงเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างโรงงานผลิตเป็นเลือกเอาแต่แนวดีๆปรุงสูตรเองกับโรงงานเพิ่นเอาอันนี้ใส่ให้แน่เอาอันนี้ใส่ให้แน่เอาอันนี้ใส่อันนี้ใส่เจ้าของโรงงานบอกปัสสิใส่หลายคักแท้ว่าสัตว์ไว้จะได้ของดีเนาะให้พี่น้องได้ใส่ของดีจักมันไปเฮ็ดอีหยังดอกปฏิกิริยาอีหยังกับบ่รู้ล่ะเอาเป็นว่ามันเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบนะพี่น้องนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบมันไปกระตุ้นเซลล์พืชให้พืชมันแข็งแรงเติบโตได้ดีงามเอาเป็นว่าสันๆสีดแล้วงามเอาไปละลายน้ำใส่ถังเนาะแล้วก็ย่างสีดนั่นแหละผู้ใดปลูกผักก็สีดผักผู้ใดปลูกข้าวก็สีดข้าวปลูกมันปลูกอ้อยปลูกหยังก็ไปสีดในเมือดยางพอลงพะลาผลมาหักไม่สีดในเมือดขอให้เป็นพืชใส่ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่มือแรกปลดเทกระสอบเมล็ดพันธุ์ออกมาเอาแซมเมล็ดพันธุ์รดเนาะกับเมล็ดพันธุ์ก็สิปงดีเสร็จแล้วไปว่านกับไปน้ําสีดรดเนาะฉีดไปได้เบิดนั่นละฉีดได้ตั้งแต่แซมเมล็ดพันธุ์7มือสีดเทนึง7มือสีดเทนึงหรือเสือกย่านเปลืองก็14มือสีดเทนึง14มือสีดเทนึงเนาะเพิ่นก็สีงามพี่น้องลองสั่งไปใส่เบิ่งรดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบผงดํากาแดงเพื่อนประกอบไปด้วยอีหยังมันจังค่อยสีงามมันคือสว่างงามพักงามแน่อันนี้กรดอะมิโนยี่สี่โตพี่น้องนี่เจ๊แดงให้เพื่อนใส่ให้หมดเลยเนี่ยกรดอะมิโนยี่สี่ชนิดที่มันจำเป็นสำหรับพืชน่ะใส่เข้าไปได้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงนั่นแหละแล้วก็มีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมจากธรรมชาติได้เนี่ยใส่เข้าไปให้หมดให้ครบแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลอันนี้ก็เป็นสารจากธรรมชาติแล้วก็สารขี้เหล็กที่ไปซอยอุ่มธาตุอาหารไว้นะครับให้พืชผลดูดไปใส่ในเกี่ยงมอนลอนนะต้นพืชก็แข็งแรงส่วนประกอบทั้งหมดเป็นอินซี่เนาะธาตุอาหารหลักจากธรรมชาติมันยังธาตุอาหารหลักกับไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนั่นแหละธาตุอาหารรองจากธรรมชาติมันยังกับแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนกัมมันทันอีหยังพวกนั้นที่มันจำเป็นกับพืชละนะธาตุอาหารที่จำเป็นอาหารเสริมนี่มีอย่างแนวมีโบรอนมีทองแดงมีคอลินมีเหล็กแมงกานีสโมลิบดีนัมสังกะสีนี่เกินใส่เข้าไปให้หมดมันก็เลยงามนะเอาไปเสียบอันนี้บ่แม่นดีเจแดงเว้าเองเด้เกษตรกรหลายผู้หลายคนเอาไปใส่แล้วก็ประทับใจโทรมาโอ้ยจะมันงามคักงามแน่บัดว่าดีเจแดงกันขอบคุณหลายๆที่โทรมาย่องกันนะมีออเดอร์มาจากพี่น้องนะคุณแม่แสงจันทร์ตีศาสตร์จากทั้งอำเภอลำพองขอบคุณหลายๆโทรมาสั่งผงดำกาแดงจัดส่งไปให้แล้วก็คุณพ่อผลแสงโทพ่ออดีตจากทางอำเภอผู้เขียวอันนี้เป็นกระทบมาสั่งสองซองแถมให้ซองหนึ่งพร้อมดีเจแดงจัดโปรโมชั่นด้วยเนี่ยหนึ่งซองราคา295บาทซองละ295บาทสั่งซองหนึ่งซองไปให้เลยบ่มีค่าขนส่งแต่ขันสั่งสองซองเนี่ยแถมให้ซองหนึ่งเป็นสามซองเลยตกซองหนึ่งมาถึง200บาทจ้อยขันสั่งสองแถมหนึ่งเนี่ยน้องพี่น้องเนาะกับสนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064978982064-978-9824เนาะขันผู้ใดจดประท่านกันเดี๋ยวช่วงหน้าส่วนช่วงสุดท้ายผมได้แจ้งเบอร์โทรอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงมันงามนะพี่น้องจะใครใส่ตอนนอกว่าพวกพ่อแม่ยังพ่อแม่มาเอากันกำไรกำไรอย่างพี่น้องในต้นทุนกับค่าขนส่งกับมันร้อนนั่นแหละแต่ว่าพ่อได้มาจ่ายค่าเวลาสถานีเพิ่นพ่อได้มาเว้ากับพี่น้องกับน้องเนาะ ขายอยู่หม่องเดียวนี่แหละขายอยู่ขึ้นเดียวนี่แหละขายอยู่ผู้เดียวพร้อมไหวผู้ได้ซอยขายดอกเนาะได้ทำไงก็เอาซ้ำนั่นล่ะบางเดือนพ่อค่าสถานีก็จกเงินจากของตื้มนี่ล่ะพ่อได้เว้ากับพี่น้อง มีผักชนิดหนึ่งพี่น้องครับที่มันสามารถปลูกแล้วก็เก็บขายเห็ดเงินได้นะลงทุนรอบเดียวขายได้หลายเทียผักได้เนี่ยและสิ่งสำคัญคือมันก็มีแนวพร้อมสามารถเก็บอะไรพันปลูกต่อก็ได้เนาะก็คือ ผักนั่นซื้อว่าผักชีฝรั่งเอาบ้านเฮาเอิ้นอย่างเอาผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักใบเลียยเห็นป่ะผักหอมเปรนี่ล่ะเห็นป่ะผักหอมเปรนี่ครับเขาจะเอาปลูกปลูกเป็นหนานบักไงเลยพี่น้องแล้วก็ทําเงินมหาศาลเลยพี่น้องท่านนครสวรรค์นะครับมีเกษตรกรอยู่นครสวรรค์เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บ่ได้ใช้พื้นที่หลายเด้เพิ่นเฮ็ดหน่อยๆนะสุดท้ายเพิ่นก็ขยายใหญ่ขึ้น

เกษตรกรผู้ละ 2,000 ก่อนผู้ละเริ่มต้น500ผ่านไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500ผ่านไปอีก2อาทิตย์ก็ส่งไปให้อีก500จังซี่เกษตรกรปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางร่มเห็ดนางร่มหน้าดำหน้าเหลียอย่างต่างๆนี่ล่ะเพิ่นก็เอาไปปลูกในบ้านเนาะมั่นใจว่าสิขายได้แท้อันนั้นคือผู้มั่นใจเด้อเขาเจ้าก็ปลูกเขาเจ้าก็บอกว่าบ่ได้ย่างขายอย่างไรแท้บ้านซากันว่าอีฉันปลูกเห็ดแต่บ้านกับว่าจอบเบิ้งปันได้สิออกว่าสัตว์เพราะต้องออกมากขายน้ำกับบ่ท่านซักมาอีกตอนนี้มี 2,000 ก่อนขายท่านบ่หมอบ่พ่อขาย 2,000 ก่อนเห็นบ่คือมันสิเขาตำราเขาสูตรว่าอันยะเห็ดคือบ้านคือเมืองเขานั่นล่ะในหมู่บ้านน่ะคันบ่มีคนปลูกเห็ดน่ะปลูกเลยครับพี่น้องบ่มีคนปลูกเห็ดอ่ะในหมู่บ้านเฮาน่ะปลูกโลดไว้เฮาก็หอบเอาแล้วเงินไทบ้านตัดเห็ดไปขายบ่ได้ตัดไปขายบางยังไปตัดไปตามอยู่ที่น้ำพองอันนี้ก็มารับเองนะครับยุคเคลื่อนอุบลรัตน์อีกไร่หนึ่งเพิ่นบอกว่ามีแม่ค้าเขามารับเขาคือหูจักว่าพี่ปลูกอันเฮ็ดผมลงในกลุ่มไร่ตัวกลุ่มไร่กลุ่มเฟสของอันหมู่บ้านของอบต.สิแม่ค้าพ่อค้าเพิ่นเห็นเพิ่นก็มาขอรับเห็นบ่อื้อตัดสินใจปลูกก่อนสู้มาสิขายบ่ได้จะค่อยว่ากันเนาะตลาดมันสิมาเองมันสวนทางสูตรดีเจแดงนี่คือบ่แม่นมาตลาดนำเด้ผลิตตามบ่แม่นเด้นักบริหารสมัยใหม่เพิ่นสิบอกต้องตลาดนำก่อนต้องมีตลาดถึงจะผลิตว่าซั่นบ่บ่เอาดีเจแดงก็บอกว่าให้ผลิตก่อนเลยผลิตแล้วมันสิบืนตายเองคนน่ะมันสิแล่นหาหม่องขายเองอันนั้นน่ะสิเฮ็ดให้พี่น้องได้ประสบการณ์หลายกว่าแต่ว่าให้เฮ็ดน้อยๆทำน้อยๆเด้ค่อยๆขยับไปหลายขึ้นหลายขึ้นอันนี้สูตรที่ให้พี่น้องเฮ็ดก็คือให้สร้างเทละ500ก้อนเฮ็ดโล่งเฮ็ดโล่งน้อยๆพอว่างก่อนเชื่อได้จัก500ก้อนมันก็สิโป่งออกมาให้ขายได้อยู่ดอกมื้อละ200บาท200กว่าบาทได้มีเงินสมมือพอให้ลูกให้เต้าได้ไปกินขนมได้เงินไปใส่ไปซอยมื้อละ200 300เห็นบ่ก็เอามาอีก500ก้อนมันก็สิมีเงินรายได้มื้อละ 3-400 เห็นบ่เพิ่นก็สิเริ่มขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยมันสิเริ่มจากจังซี่ล่ะเนาะเพราะนั้นผู้ใดตัดสินใจสิเฮ็ดอีหยังก็ลุยพี่น้องลุยโลดเฮ็ดโลดมื้อนี้สิมาบอกเรื่องผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมเป๋นี่ล่ะภาษาผักหอมเป๋เพิ่นว่าบ่าตัดใส่ถุงดีๆบอกสู่ผู้สู่คนว่าจะขอปลูกผักหอมเป๋ขี้ข้านแม่ค้าสิแล่นเข้าไปขอส่วนเอาเนาะผักหอมเป๋มันลงทุนบ่ได้หลายเนาะแล้วก็เป็นพืชที่สามารถให้ ให้เมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เทียเดียวเทียแรกแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้เห็นบ่ซื้อเมล็ดพันธุ์เทียแรกเพิ่นบอกว่าก็ซื้อมาประมาณ 2,000 เนี่ยเกษตรกรอยู่นครสวรรค์บอกซื้อมา 2,000 โลนึงเด้เห็นบ่ขายเมล็ดพันธุ์กิโลละ 2,000 เพิ่นไปซื้อมาเพิ่นตัดสินใจเป็นสิได้กันได้บ่เนาะเพิ่นก็ปลูกแล้วเนาะปลูกเสร็จแล้วเพิ่นก็เฮ็ดมุ่งแสลนปลูกก็ยังปลูกสนามหญ้านี่ล่ะปลูกผักหอมเปียปลูกเหมือนปลูกผักสนามหญ้านี่มั้ยปลูกเป็นเดินไปเลยนะแล้วก็กางสะแลนให้เพื่อนแล้วก็ปล่อยน้ําเขาเฮ็ดโรงเรือนมุงสะแลนน่ะพี่น้องโรงเรือนมุงสะแลนให้แสงสว่างส่องเข้าไปภายในโรงเรือนได้ประมาณสัก 60% คันแสงเข้าไปหน่อยกว่านั้นหรือประมาณ 70% ก็สิให้มันเกิดความชื้นในโรงเรือนหลายเกินไปอยู่ประมาณนั้นน่ะไปซื้อแผ่นสะแลนมาพรางแสงจักประมาณ 60% เนาะคันซื้อหลายมันก็สิเกิดเชื้อราผักหอมเปเนี่ยมันสิป่วยเป็นโรคหากเน่าโคตรเน่าเพิ่นว่าเนาะกับพยายามเฮ็ดสะแลนบังแสงแดดให้เพิ่น สูงปานใดก็สูงอย่าคล้องยางเข้าไปได้ข้างในได้หั่นล่ะประมาณ2เมตรหรือไม่70เซนนี่เนาะปลูกแบบใดมันมีอยู่2แบบที่นิยมกันก็คือปลูกแบบเป็นหนานผักเลยโอ้เป็นแตงหญ้านะแตงหญ้าเหมือนกับแตงหญ้ายวนที่ว่าการอำเภอนั่นแหละปลูกแบบนั้นละเอสแลดกับปลูกแปลงหญ้าแบบนั้นละหรือสิปลูกแบบระบบรองน้ำก็ได้ถ้าปลูกแบบแปลงหญ้าเพิ่นก็สิให้น้ำแบบฮดน้ำอ่ะเป็นสปริงเกอร์ฮดน้ำให้มันเปียกมันแฉะระดับน้ำเพิ่นสิคุ้มอยู่ประมาณเนี่ยหนึ่งอันสันหลังเข้านี่ไหมเขาเอายังเอาเท้าไปเหยียบลงบนพื้นนี่ไหมยุ่นหลังเท้าเข้านี่นะโอ้ยหน่อยนั่นแหละเพื่อนก็สามารถที่สิสร้างรายได้ได้เรียกว่าเป็นกอบเป็นกำถามว่าต้องดูแลอีหยังบ่เพื่อนก็มีฉีดยาบ้างนะฉีดยาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราบ้างแล้วก็ยางขยันยางถอนหยงถอนยาว่าจะเพื่อนเนาะหดน้ำจะให้ขาดเอาสายยางก็ได้ครับบ่มีสปริงกงสปริงเกอร์สายยางน้ำอ้วนๆไปซื้อมาจากร้านนี่ล่ะเนาะอย่าให้ดินมันแห้งใส่ปุ๋ยได้บ่ใส่ได้นะแห้งใส่แห้งงามปุ๋ยยูเรีย
หรือที่ใส่ปุ๋ยสูตร2577เพิ่นบอกว่าใส่หลังจากว่านไปแล้วประมาณ1เดือนโอ้ยงามอัศจรรย์ถามว่าต้องเตรียมดินอย่างบ่เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็บ่ได้เตรียมหยังหลาย

ก็ไถทีเดียวเลยแล้วก็ตีลวนซุ้ยเรียบร้อยปุ๊บก็วาดเมล็ดพันธุ์เลยเนาะ1ไร่เมล็ดพันธุ์กับประมาณ2โลเพิ่นว่าไห่1นี่เนาะปลูกไห่1เนี่ยใส่เมล็ดพันธุ์ประมาณ2โลเนาะบ่เกิน2อาทิตย์ปงครับพี่น้องมันก็สิปงปงขึ้นมาฮะก็ไห่น้ําเพราะเอาเจาะไอ้แจ๊ะนี่แหละครับถิ่มไว้ประมาณสัก 7-8 มื้อผักซี่มันก็สิปงขึ้นมาอายุหลายประมาณสักเดือนนึงนะพอเปิ้นได้ประมาณสักเดือนนึงก็หยุดไห่น้ําถิ่มไว้ให้ดินแห้งสักระยะนึงเพิ่นว่าก็ให้ดินมันแตกละแหงพอสมควรนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปเนาะแล้วก็จะค่อยเริ่มดูแลเรื่องการไห่น้ําอันนี้สามารถตัดไปขายตลาดเนาะเก็บเกี่ยวได้อายุประมาณ2เดือนก็เริ่มตัดขายได้แล้ว2เดือน120วันนี่ครับน้องสามารถสร้างรายได้คันได้ยินล่ะสิห้องโอ้โหแต่นะ1ไร่นี่เพิ่นบอกว่าเอาไปขายนี่ครับกิโลนึงนี่60บาทพุ่นนี่พี่น้อง60บาทบางฤดูกาลราคาขึ้นไปฮอด150บาทต่อกิโลกิโลนึงละ150พุ่นนี่ผักหอมเป๋ซื้อได้เนี่ยคันถือช่วงมันแพงหลายหอบเอาพุ่นว่าได้เงินหลายเติบอยู่ยากตั้งแต่ว่าเจ้าของบ่มีแห้งเห็ดว่าปลูกผักซี่ฝรั่งบอกว่าเก็บได้3รุ่นเก็บได้3รุ่นรุ่นละ2เดือนรุ่นละ2เดือนก็เก็บได้ประมาณ 5-6 เดือนเนาะแล้วก็สามารถปล่อยให้มันออกเมล็ดแล้วเพิ่นก็เอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อได้และที่สำคัญคือสามารถปลูกควบคู่ไปกันกับมะเขือเปาะได้พร้อมบ่ซั่นหมอกได้มันพ่อว่าเป็นแถวเพิ่นก็เอามะเขือเปาะไปปลูกนําเพื่อสิเป็นรายได้เสริมไปนําอันนี้เพิ่นสามารถหาเงินได้จากพื้นที่เนื้อที่ปลูกนี่1ไร่นี่ครับ1ไร่หาเงินได้ปีละแสนกว่าบาทในพื้นที่แค่1ไร่นั่นที่เจ๊แดงบอกแล้วว่าพื้นที่1ไร่น่ะปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยได้เงินหน่อยที่สุดแต่1ไร่ครับได้ปลูกแนวอื่นได้หลายคักแต่ว่ามันเฮ็ดเบียกซุมมือซื่อๆนั่นล่ะเฮ็ดเบียกซุมมือพี่น้องเกษตรกรล่องตื่น 2:00 น.แล้วไปเฮ็ดเบียกล่ะกลับ 4:00 น.ครึ่งมื้อที่ล่ะไปซุมมือได้จันทร์ฮอดสุกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พอไปเฮ็ดเบียกซุมมือจันทร์ฮอดสุกมันก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณครูนั่นล่ะมันก็สิได้หลายขึ้นธนาคารนี่ล่ะก็สิได้เงินหลายขึ้นคุณตำรวจนี่ล่ะเงินเดือนเงินดาวคือกันเขาไปเฮ็ดซุมมือเขาลองไปเฮ็ดซุมมือเบิ่งรถแล้วเขาก็สิผสมก็สำเร็จคือกันนั่นล่ะในเรื่องการทำมาหากินเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวดีเจแดงขออนุญาตเศร้าเมื่อยจะข้าวนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเขากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดงดุ๊ด
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงครับเกียรติชัยสงครามอย่าลืมนะพี่น้องเด้อฝากไว้แน่ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงซีดหยังกะงามบ่ได้มันฉีดเผือดอย่าเอาไปฉีดนาจะของกับพ่อฉีดได้พืชทุกชนิดทุกระยะการจะเริ่มเติบโตพืชทุกชนิดทุกระยะการจะเริ่มเติบโตสร้างไป1ซองราคา295บาทนี่พี่น้องซีกออกมา10พ่ออยู่ข้างใน10ซองหน่อย10ซองหน่อยดึงซองออกมาสีเขียวพี่น้องก็สีซองสีเขียวก็สิพ่อซองใสๆจะมันใสหลายซองพ่อซองสีใสมันสิได้นิดเดียวนี่พี่น้องซ้ำหางบวงนี่ซ้ำปลายบวงเอาไปต่อยมากก็ยังขี้มือเนี่ยดำๆเนาะพี่น้องสิบอกมันสิไปที่อย่างให้มันงามมันก็ได้หน่อยครับแต่บ่ต้องไปสนใจเรื่องหน่อยพี่น้องมันเข้มข้นครับมันเลยใส่ไปหน่อยๆซ้ำนั่นล่ะผสมน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดพ่นมันสิได้ประมาณ1ไรเพราะนั้น1ซองมันสิฉีดได้10ไรพี่น้องเอาไปผสมน้ํา1ถังสะพายหลังน่ะนะกระยางฉีดไปโอ้ยันบ่งามแม้ใส่2ซองเนี่ยบ่เอาก็ได้มันแห้งดีตัวมันสิได้เหมือดเร็วสิได้ซื้ออีก ใส่ตามอัตราส่วนนั่นล่ะเนาะพี่จีแดงเคยเว้าแซวหลายเถื่ออยู่มีผู้ใดเคยอ่านผงซักผ้าอยู่ข้างซองเนี่ยเขาเขียนอัตราส่วนการใช้ผงซักผ้าเคยอ่านบ่ล่ะบ่เคยอ่านบ่อันน้ำยาล้างจานเขาบอกให้ใส่เท่าไหร่บ่บ่มีไปอ่านดอกกาเอาเมื่อย่านบ่สะอาดใส่หลายก้อนนั่นใส่ขัดใส่ฟ้ามือเดียวมันสิบ่สะอาดใส่2เหมือนว่าใส่หลายสิสะอาดหลายเหมือนว่าผู้ลางคนแต่ว่าคันใด ได้ประสิทธิภาพแบบบ่เปลืองเงินกับตามที่ว่านั่นล่ะเด้อเนาะ1ซองเขียวหน่อยนั่นผสมน้ําได้20ลิตรล้างดีๆเวลาเทมันสิเหลือติดส่วนถุงอยู่จักหน่อยนึงเอาถุงสีเอาดีๆล้างให้มันเหมือนเพราะว่ามันของดีมีหน่อยผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงพี่น้องเนาะเฮ็ดจากธรรมชาติทั้งหมดล้วนๆเลยเอาไปฉีดพืชได้ทุกระยะการจะเริ่มเติบโตเนาะอยากฉีดตอนใดก็ฉีดแต่ว่าขอให้ฉีดเช้ากับแล้งอย่าฉีดตอนแดดออกถ้าฉีดตอนแดดออกประสิทธิภาพมันสิบ่ดีเพราะปากใบมันสิปิดอันที่สําคัญคือมันฮ้อนแดดมันสิวินให้ฉีดตอนเช้าตื่นแต่ 5:00 พุ่นเตรียมไปฉีดนะหรือว่าท่านก็ฉีดตอนแล้งเจ้า 6:00 นแล้งค่อยเริ่มฉีดเพื่อสิหยังเพื่อสิให้ปากใบเพิ่นเปิดอ้าซ่าขึ้นมันสิได้ซึมเข้าไปในใบไม้ได้นะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงอย่าสะลืมสารจับใบเอาไปสีตดมันสับปะหลังบ่ได้ย่อนได้มันไหลหนีเหมือนเด้ใบมันสับปะหลังมันลื่นเฮาก็ต้องมีสารจับใบสารจับใบก็ไปซื้ออยู่ร้านคันบ่มีเงินไปซื้ออยู่ร้านขี้ข้านไปก็เอาสั้นไล่น้ํายาล้างจานน่ะหย่อนลงไปจักฝานึงนั่นล่ะสารจับใบน่ะสั้นไล่นั่นล่ะพี่น้องนะเนาะเป็นสารจับใบเขาบอกซื้อเนี่ยน่ะดีเจแดงบอกได้เลยครับบอกดูต้องดูพี่น้องกันสิเศร้าซื้อสารจับใบอยู่น้ำลั่นเนี่ยสารจับใบก็คือนั่นล่ะน้ำยาล้างจานนั่นล่ะเนาะสามารถใส่ได้แล้วก็เช็ดให้มันมีประสิทธิภาพในการจับใบใหม่ได้เนาะ เวลาเขาฉีดสารต่างๆไปน้ำใบใหม่เนี่ยเขาจะลืมสารจับใบพอมันสิซึมประสิทธิภาพการใส่มันสิได้หน่อยแต่ว่าผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยถึงแม้มันสิบ่เข้าทางใบมันล้นหนีมันตกลงไปในขี้ดินเนี่ยมันก็สิไปซอยให้ขี้ดินนี่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมีโครงสร้างดินที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตเรียกได้ว่าบ่ซึมเข้าใบตกลงใส่ขี้ดินกับบ่เสียประโยชน์กับไปซอยให้จุลินทรีย์ในขี้ดินนี่เจริญเติบโตได้แพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ได้เห็นบ่สนใจผลิตภัณฑ์กับโทรศัพท์มาสร้างได้ดีเจแดงส่งเป็นผลิตภัณฑ์อันส่งเป็นแบบพัสดุเก็บเงินปลายทางเนาะกับมีสิมีคนโทรหาดอกเวลาสร้างเสร็จแล้วเขามีคนไปส่งของจาก 2-3 มื้อคนก็สิไปส่งของให้แล้วเขาก็สิโทรหาเวลาเขาโทรหากันรับสายให้มันท่านรับบ่ท่านเขาขี่รถหนีเลยคนส่งของน่ะนะเขาฟาวแล้ว รับหูไปล่าทรงกับบ่ค่อยได้เด้สิบอกว่ามาทรงตอนนั้นบ่าย2ได้บ่บอเขาเป็นเส้นทางเขาไปคือยังรถบัสนี่ล่ะมันก็สิแล่นไปตามทางเฝ้าแล่นเนาะปรางกับเบิ่งเอาเวลาสร้างแล้วก็พยายามรับสายให้มันทันเนาะหรือว่าขับสิไปธุระปั๊บปังก็ฝากเงินไว้กับคนข้างบ้านเขาจะเอาขอสิโทรหาเอาของไปให้แล้วก็จ่ายตังค์กันแล้วก็ไปนะผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์0649789824 0649789824อย่าลืมไว้พี่น้องครับ2แถม1ครับ2แถม1 2ซ่องแถม2 1อ่ะเอาเบิ่งเวลาแล้วก็คือสิบ่ได้ยังดอกมาสิต่ออีกหน่อยนึงทีมใต้กันทีงานเพลงสอนเทพสอนทองฝนจางนั่งหายกันละกันนะพี่น้องเนาะจบจากงานเพลงนี้ดีเจแดงไม่ใช่สุภาพฟังไปแล้วเนาะพี่น้องเราฟังรายการดีใจแดงทุกทีมีเงินใส่ทุกทีทุกคนและกับเจอกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายน

0: ็ม95.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกันครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
8: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมให้กำลังใจวงโปงลางสินไซมหาวิทยาลัยขอนแก่นนุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาคชูผลงานอำเภอน้ำพองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเยี่ยมให้กำลังใจวงโปงลางสินไซมหาวิทยาลัยขอนแก่นหนุนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน วันนี้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจวงโปงลางสินไซมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การต่อยอดเพื่อความยั่งยืนพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำโดยคุณธนันรัตน์ธนเศรษฐการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระแสความสนใจโครงการจัดการประกวดศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดผู้บริหารมหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนักศึกษาอย่างอบอุ่นโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการประกวดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางจิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเชื่อมโยงภูมิปัญญาดนตรีนาฏศิลป์ผ้าไทยและหัตถศิลป์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทีนี้การประกวดจะเริ่มคัดเลือกรอบคลิปวิดีโอระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ณศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีเพื่อคัดเลือก9วงสุดท้ายก่อนประกาศผลในวันที่1กันยายน2569ผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนและเพจผ้าไทยใส่ให้สนุกจากนั้นจะจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระหว่างวันที่4ถึง5ธันวาคม2569ใน Impact เมืองทองธานีและประกาศผลผู้ชนะพร้อมรับถ้วยพระราชทานในวันที่6ธันวาคม2569ภายในงาน Seal Festival 202026และนับเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยสู่เวทีระดับประเทศและสร้างความยั่งยืนให้กับมรดกภูมิปัญญาของชาติจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนายยุทธพลพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปรินิธานประจำปี2569สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมของทุกปีและสืบสานพระปรินิธานในการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงเข้าถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดอีกทั้งโครงการนี้ยังมุ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเฝ้าระวังป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์และขับเคลื่อนเป้าหมายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาคชูผลงานอำเภอน้ำพองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนที่หอประชุม100ปีอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมมีการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาคตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยนายรงทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนายกรชวันวินชัยพิรวัตรนายอำเภอน้ำพองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของอำเภอน้ำพองตามภารกิจของกรมการปกครองและการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้นำชุมชนร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานและให้ข้อสนับสนุนก่อนที่คณะกรรมการจะซักถามประเด็นต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับภาคภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอำเภอน้ำพองทั้งสำนักทะเบียนอำเภอน้ำพองการดำเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตลาดนัดไทยช่วยไทยศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด CI บ้านนายอำเภอห่วงใยบ้านอำเภอน้ำพองและศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองอ้อน้อยตำบลกุดน้ำใสซึ่งสะท้อนถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนโยบายรัฐบาลเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปติดตามข่าวของนโยบายรัฐบาลค่ะกรมควบคุมโรคเตือนกินปลาน้ำจืดดิบเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดดิบและสุกๆดิบๆเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงซึ่งมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยและมะเร็งคร่าชีวิตของคนไทยเป็นจำนวนมากพยาธิใบไม้ในตับเป็นพยาธิตัวแบนที่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์โดยมีวงจรชีวิตผ่านตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกล็ดหางครีบและเนื้อของปลาปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยปลาซิวเมื่อคนรับประทานปลาดิบหรือสุกสุกดิบๆเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือปลาร้าดิบพยาธิจะเข้าไปเจริญเติบโตและฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีได้ยาวนานถึง20ถึง30ปีการบีบมะนาวใส่พริกหรือรับประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ต้องทำให้สุกดีเสียก่อนเท่านั้นสำหรับอาการระยะรุนแรงจะมีไข้น้ำหนักลดท้องมารเท้าบวมตับโตและกดเจ็บตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือเทาปัสสาวะสีเข้มหรือทางเดินท่อน้ำดีปงพองเกิดจากมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียชีวิตได้วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวปรุงสุกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานอาหารและขับถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระลงในส้วมส่งอุจจาระตรวจหาไข่พยาธิและอัลตราซาวด์หามะเร็งท่อน้ำดีในผู้ที่มีความเสี่ยงอายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ1ครั้งรับประทานยารักษาเมื่อตรวจพบว่าติด โรคพยาธิและเลิกรับประทานปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและจังหวัดนครพนมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น33องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่จังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์นครพนมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าลากก้ามลากก้ามเป็นคำกริยาหมายถึงเดินช้าๆวางท่าให้ดูน่าเกรงขามโดยปริยายหมายความว่าถ่วงเวลาเนิ่นนานออกไปเช่นเรื่องนี้ควรจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังลากก้ามออกไปอีกติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัว อันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมนี้เริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและก็พนักงานอัยการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกูไปใส่คือเสื้อหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอเพื่อนบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีค่ะกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นนะคะวันนี้ก็ออกอากาศนะคะทางคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดขอนแก่นของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเพื่อนภาษีนะคะก็เป็นรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องราวภาษีนะคะที่คุณผู้ฟังคิดว่ายากนะคะก็เดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะก็ให้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆใกล้ตัวคุณนะคะซึ่งทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นก็ได้พยายามนะคะเอาเนื้อหาข้อความรู้นะคะที่ใกล้เคียงกับกำหนดเวลาการยื่นแบบของในแต่ละช่วงมานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการยื่นแบบพ.ร. 94นะคะสำหรับปีภาษี2569นะคะก็จะมาแนะนำนะคะการยื่นแบบด้วยอินเทอร์เน็ตหรือใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรค่ะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับดิฉันดรินทร์ ชามรัตน์และก็คุณ
2: วัชราพรนนท์ศรีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงกลางปีแบบนี้นะคะเวียนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะ
1: ค
2: ่ะหน้าที่ของคนไทยที่มีรายได้นั่นก็คือการยื่นแบบภาษีเงินได้ครึ่งปีนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะพ.ร. 94นั่นเองนะคะคุณดริน
1: ค่ะใช่แล้วค่ะคุณวัชรพรคะก็คุณผู้ฟังคะบอกว่าอุ๊ยได้ยินนะคะว่าภาษีครึ่งปีแล้วเหรอเป็นไงคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นยังไงก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมาสอนการยื่นแบบนะคะแบบจับมือทำเลยนะคะง่ายๆนะคะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะใครที่ไม่เคยยื่นนะคะแล้วเพิ่งมีรายได้กลุ่มนี้เป็นปีแรกนะคะเตรียมเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้เลยนะคะหร
1: ือ
2: ว่าหยิบสมาร์ทโฟนไว้รอเลยนะคะคุณ
1: ยื่นผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าง่ายมากๆเลยนะคะก็ภาษีของครึ่งปีนะคะก็จะเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ก่อนที่เราจะคลิกไปยื่นแบบนะคะเดี๋ยวเราเช็คตัวเองหน่อยนิดนึงนะคะว่าเราน่ะมีคนเราอ่ะเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นพ.ร. 94หรือเปล่าใช่ไหมคะคุณวัชรพรคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องที่สุดเลยค่ะเพราะภาษีครึ่งปีพ.ร. 94นะคะไม่ได้บังคับทุกคนที่มีรายได้นะคะคนที่มีหน้าที่ยื่นคือคนที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึงมาตรา40วงเล็บ8นะคะที่ได้รับเข้ามาตั้งแต่ได้รับเงินได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนของปี2569นั่นเองนะคะ
1: ค่ะก็ครึ่งปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะขยายให้ฟังคุณฟังนิดนึงนะคะบอกว่ามาตรา40วงเล็บ5คืออะไรก็40วงเล็บ5นะคะก็เป็นการให้เช่านั่นเองนะ
2: คะ
1: การเช่าทรัพย์สินทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเช่าบ้านอพาร์ตเมนต์ให้เช่ารถนะคะที่ดินอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนมาตรา40วงเล็บ6นะคะก็เป็นเงินจากวิชาชีพอิสระนะคะที่มีกฎหมายควบคุมนะคะก็ได้แก่แพทย์นะคะแล้วก็นักกฎหมายนักทนายวิศวกรนะคะสถาปัตยกรรมบัญชีแล้วก็ประณีสินนะคะวัชรพร
2: ก็ครบถ้วนนะคะต่อมาถัดมานะคะคือมาตรา40วงเล็บ7นะคะนั่นก็คือเงินได้จากการรับเหมาค่ะคุณนริน
1: ค
2: ่ะที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญมาด้วยตัวเองนะคะเช่นรับเหมาก่อสร้างบ้านนะคะและสุดท้ายตามมาตรา40วงเล็บ8นะคะ
1: เป็
2: นหมวดที่กว้างที่สุดเลยนะคะก
1: ็
2: คือเงินได้จากการธุรกิจการทำธุรกิจนะคะการพาณิชย์การเกษตรนะคะและการขนส่งนะคะและก็เงินได้อื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรา1ถึง7นะคะก็มารวมในมาตรา40วงเล็บ8นี้เลยนะคะ
1: ง่ายๆเลย
2: ง่ายๆเลยเช่นพวกแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะคะร้านอาหารนะคะขายของชำร้านเสริมสวยหรือแม้แต่ดารานะคะนักแสดงก็อยู่ในหมวดนี้หมดเลยค่ะคุณนรินทร์
1: ค่ะก็หมวดที่8นะคะก็ควบคุมรายได้เป็นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการพาณิชย์นั่นเองนะคะที่เราประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นผู้ประกอบการนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วรายได้เท่าไหร่กันล่ะคะที่ว่าจะต้องมา ยื่นแบบอะค่ะก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะมีขั้นต่ำไหมหรือว่าต้องคนที่แบบมีรายได้เยอะๆกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้นะคะว่าถ้าเป็นคนโสดนะ
2: คะ
1: ในครึ่งปีแรกเลยนะคะจากหมวดที่ได้กล่าวไปสักครู่นะคะว่าตั้งแต่40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยก็จะต้องรวมกันนะคะเกิน60,000 บาทค่ะไม่เยอะเลยนะคะต้องยื่นนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่สมรสแปลว่าเป็น2คนใช่มั้ยคะก็เกณฑ์ก็จะขยับขึ้นมา2คนก็เลยจะไปอยู่ที
2: ่ 120,000
1: เออใช่ค่ะคุณวัชรพรค่ะ
2: ค่ะย้ํากันนะคะท่านผู้ฟังใช้คำว่ารายได้นะคะหรือยอดขายนะคะยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าครึ่งปีแรกเกิน 60,000 บาทปุ๊บมีหน้าที่ต้องมาเยือนแล้วนะคะหน้าที่เตรียมตัวยื่นแบบเลยค
1: ่ะก็อย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานะคะช่วยหยิบโทรศัพท์นะคะหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกับเราก็ได้นะคะตอนนี้เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ดลินนะคะจะพาเข้าที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรนะคะพิมพ์เข้าไปที่ www.rd.go.th นะคะหรือพิมพ์ง่ายๆที่ Google ก็ได้นะคะว่ากรมสรรพากรค่
2: ะ
1: หลังจากนั้นนะคะพอเข้าไปแล้วนะคะที่หน้าจอเข้าสู่เว็บไซต์หลักนะคะเราอาจจะมองหาที่คำว่าปุ่ม e-filing การยื่นแบบออนไลน์อย่างนี้ก็ได้หรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดานะคะก็แนะนำไปดูตรงที่ D-MyTech ก็ได้ค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะคุณวัชรพร
2: ใช่ค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะระบบก็จะให้เราเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะคุณดลินและรหัสผ่านนะคะสำหรับใครที่เพิ่งยื่นครั้งแรกนะคะให้กดปุ่มสมัครสมาชิกก่อนนะ
1: คะ
2: แล้วทำตามขั้นตอนหรือการยืนยันตัวตนด้วยระบบใช้ OTP นะคะแป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะคะคุณดลิน
1: ค่ะก็เดี๋ยวพอเข้าระบบไปแล้วนะคะพอระบบก็จะแสดงหน้าจอนะคะดูนะคะเป็นชื่อสกุลของเราไหมนะคะแล้วเราก็ไปมองหาที่เมนูนะคะยื่นแบบพ.ร.ด.94นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายๆเมนูเนาะไม่ว่ายื่นแบบประเภทต่างๆคือมันจะรวมนะคะระบบของกรมเราก็จะรวมไว้มีหลายอันนะคะแล้วช่วงนี้เราก็ดูที่ยื่นแบบพ.ร.ด.94นะคะซึ่งถ้าเราเข้าช่วงนี้ก็จะเป็นยื่นแบบปกติของปีภาษี2569นะคะแล้วเราก็กดปุ่มยื่นแบบนะคะหน้าแรกที่เราจะต้องเจอนะคะก็คือหน้าข้อมูลของผู้มีเงินได้นะคะเราก็ตรวจสอบนะคะเช็คชื่อนะคะที่อยู่สถานภาพนะคะถ้าใครโสดก็ไปติ๊กว่าโสดนะคะถ้าใครสมรสก็ไปติ๊กให้ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดลินแล้วก็ต่อมานะคะมาเลือกประเภทเงินได้กันนะคะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคุณดลินท่านผู้ฟังนะคะระบบจะมีบล็อกให้ติ๊กเลือกนะคะตามมาตราที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีมาตรา1ถึงมาตรา5ถึง8นะ
1: คะ
2: ถ้าคุณเปิดร้านขายของออนไลน์นะคะให้ติ๊กเลือกมาตรา40วงเล็บ8นะ
1: คะ
2: เงินได้จากการธุรกิจนะคะแต่ถ้าคุณมีรายได้หลายทางเช่นมีทั้งบ้านเช่ามีทั้งการขายออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถติ๊กได้ทั้ง2ช่องเลยนะ
1: คะ
2: เสร็จแล้วนะคะก็ต้องกดถัดไปนะคะเพื่อดำเนินการต่อไป
1: ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหม
2: คะ
1: พอกดครบแล้วเราก็กดถัดไปทีนี้นะคะเมื่อเราเลือกรายได้สิทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวก็มาเจาะลึกกันนิดนึงนะคะยกตัวอย่างนะคะเป็นรายใหม่ผู้ประกอบการรายใหม่นะคะจะมีวิธีกรอกตัวเลขแบบละเอียดยังไงบ้างนะคะ
2: วันนี้เราก็จะมีเคสตัวอย่างนะคะอย่างยอดฮิตของผู้มีรายได้ใหม่มาฝากกันนะคะคุณดลิน
1: ค่ะก็มีคนสอบถาม

0: ตา40วงเล็บ5ค่าเช่าไปแล้วนะคะเงินได้จากการเช่าทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วระบบจะพามาที่หน้ากรอกเงินได้นะคะให้คุณบีกดเข้าไปช่องรายรับยอดเงินได้ทั้งหมดนะคะเป็นจำนวนแล้วก็บันทึกกรอกเข้าไปเป็นจำนวน 300,000 บาทค่ะคุณนรินทร
1: ์ค่ะก็จุดสำคัญนะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะระบบจะถามต่อนะคะว่าในการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทนี้นะคะซึ่งระบบก็จะมีโชว์ให้เลยนะคะว่าให้เราสามารถเลือกได้นะคะมี2แบบเนาะก็คือแบบที่1เขาเรียกว่าหักแบบเหมานะคะซึ่งกรณีนี้นะคะให้เช่าบ้านอาคารอพาร์ตเมนต์นะคะกฎหมายให้หักเหมาได้อยู่ร้อยละ30
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแต่ทีนี้เราบอกว่ามีอีกวิธีนึงนะคะเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่เลือกตัวนี้ก็เลือกหักค่าใช้จ่ายจริง
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายจริงมีอะไรบ้างนะคะสำหรับผู้ประกอบการเนาะก็จะมีบินค่าก่อสร้างใช่ไหม
0: คะ
1: หรืออาจจะเป็นบินค่าซ่อมแซมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งค่าแม่บ้านของเรานะ
0: คะ
1: เราก็มารวมตัวเลขดูนะ
0: คะ
1: สำหรับมือใหม่นะคะก็อยากจะแนะนำว่าเอ๊ะพอเรามารวมแล้วเอกสารมันแบบเยอะแยะวุ่นวายเก็บไม่ถูกต้องอยากจะใช้แบบเหมาก็น่าจะสะดวกเลยนะ
0: คะ
1: ค่าติ๊กตรงนี้ก็คือก็จะได้หักแบบเหมาถ้ารายได้300,000บาทก็จะอัตโนมัติเลยค่ะออกไปอยู่ที่ 90,000 บาทเลยอัตโนมัติค่ะคุณวัชรพรค่ะ
0: สะดวกมากเลยนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะพาเราไปที่หน้ารายการลดหย่อนค่ะสำหรับการยื่นครึ่งปีนะคะคุณดารินเราจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนส่วนตัวได้ครึ่งนึงนะคะก็คือจากเต็มปี 60,000 บาทนะคะครึ่งปีก็จะเหลืออยู่ 30,000 บาทค่ะรวมถึงค่าลดหย่อนอื่นๆนะคะเช่นประกันชีวิตหรือกองทุนต่างๆนะคะก็จะสามารถหักได้ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดในครึ่งปีแรกค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็เป็นครึ่งหนึ่งเลยนะคะก็แต่เดี๋ยวมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะอยากจะเพิ่มเติมให้นะ
0: คะ
1: เนื่องจากว่าในสิทธิการลดหย่อนบุตรนะ
0: คะ
1: กรณีที่บุตรของเรานะคะเกิดก่อนปี2561เนี่ยปกติแล้วน้องจะลดหย่อนได้ 30,000
0: ใช่ค่ะ
1: พอเรามายื่นครึ่งปีก็จะเฉลี่ยลงเหลือครึ่งนึงก็คือหักได้ที่
0: 15,000
1: ค่ะแต่ทีนี้นะคะบุตรคนที่2เป็นต้นไปนะคะถ้าบุตรคนที่2เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2561ซึ่งถ้าเป็นการลดหย่อนทั้งปีเนี่ยน้องจะได้สิทธิพิเศษลดหย่อนอยู่ที
0: ่ 60,000 บาท
1: 60,000 บาทเลยนะคะแต่ว่าพอครึ่งปีอย่าลืมนะคะจะได้ที่ 30,000 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่กองทุนนะคะที่ลดหย่อนภาษีนะคะก็อัปเดตกันเลยนะคะว่าก็จะสามารถรวบรวมยอดซื้อนะคะที่สะสมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมแล้วมาถึงวันที่30มิถุนายนนะคะเรารวมยอดตามจริงได้เลยใช่ไหมคะคุณวัชรพร
0: ใช่ค่ะคุณดารินแล้วก็มาเพิ่มเติมช่องทางการชำระเงินกันนะคะแล้วก็กำหนดเวลาการยื่นแบบปี2569นะคะช่องทางออนไลน์นะคะสามารถการชำระเงินนี้เราสามารถสแกน QR code ได้นะคะแล้วก็ผ่านชำระผ่าน Mobile Banking นะคะผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือระบบ e-commerce นะคะส่วนการผ่อนชำระนะคะวิธีการผ่อนชำระก็คือจ่ายได้3งวดนะคะหากมีภาษีชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนะคะ
1: สบายสบายชิวๆเลย
0: ขอแบ่งจ่ายได้นะคะแล้วก็วันสิ้นสุดการยื่นแบบนะคะคุณดารินทร์ก็ระบุเดดไลน์สุดท้ายของการยื่นออนไลน์สำหรับปี69ให้ชัดเจนไว้อยู่แล้วนะ
1: คะ
0: ก็คือสิ้นสุดของเดือนมิถุนายนอีก2เดือนถัดไปนะคะ
1: ค่ะถ้าเป็นยื่นด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็จะบวกไปอีกได้8วัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ค
1: ่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงบ้างคะกำลังกรอกข้อมูลกันเลยใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวให้เวลากรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ตัดสินใจถ้าเกิน 3,000 สามารถผ่อนได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ให้เวลากรอกข้อมูลพร้อมกับฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาพบกับเราอย่าเพิ่งไปไหนนะคะค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างคะยังอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ไหมคะกรอกตัวเลขเสร็จหรือยังคะนะคะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็สังเกตกดปุ่มถัดไปได้เลยนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้าของการคำนวณภาษีนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องจ่ายภาษีหรือเปล่าระบบจะคำนวณให้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ายอดขึ้นเป็น0แปลว่าเราก็ยืนยันการยื่นแบบไปเลยนะคะก็ไม่มีภาษีที่ต้องชำระเป็นการเสร็จสิ้นเลยนะคะในระบบค่ะ
1: ค่ะยื่นแบบเสร็จแล้วนะคะสบายใจไปเปราะหนึ่งแล้วค่ะคุณนรินทร์แต่เรื่องที่จะมองข้ามไม่ได้เลยนะคือการเก็บเอกสารหลักฐานนะคะเมื่อสมกรเรียกพบและก็ค่ะถ้าคุณโดยเฉพาะรายใหม่อย่างอพาร์ตเมนต์พวกรายได้ที่เกี่ยวกับการเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะต้องมีคำถามว่าต้องเก็บอะไรบ้างนะคะเวลาสมกรจะเข้าตรวจ
0: โอเคก็ได้เวลาจัดเรียงเอกสารกันนะคะก็ห้ามพลาดห้ามละเลยกันเลยนะคะสิ่งที่จะต้องเก็บไว้นะคะ1สัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะของลูกบ้านทุกห้องนะคะแล้วก็2นะคะทะเบียนคุมการรับเงินค่าเช่าหรือจะเป็นสมุดบัญชีธนาคารนะคะสเตทเมนต์ที่โอนเงินเข้าจ่ายชำระค่าเช่านะคะหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้กับลูกบ้านนะคะในแต่ละเดือนด้วยค่ะคุณวัชรพร
1: ค่ะแนะนำให้จัดเก็บแยกเป็นรายเดือนไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่แฟ้มให้เรียบร้อยนะคะทั้งในรูปแบบกระดาษและก็สแกนเป็นไฟล์ไว้เลยค่ะคุณดารินทร์ในคอมพิวเตอร์เราเพื่อหากว่าระบบสุ่มตรวจนะคะหรือสมกรมีข้อสงสัยเรียกพบนะคะเราจะได้ยื่นเอกสารหลักฐานเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าตัวเลข 300,000 บาทที่เรากรอกไปนั้นนะคะเราได้มายังไงนะคะแล้วก็ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงไหมนะคะไม่ได้มีจิตนาปิดบังพวกนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ครบถ้วนกระบวนความเลยนะคะอย่างกิจการของอพาร์ตเมนต์นะคะก็สามารถนำรายได้ครึ่งปีแรกรวบรวมมา6เดือนนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาที่ตอนนี้นะคะก็เก็บเรียงเอกสารต่างๆไว้นะคะเป็นแฟ้มเป็นรายเดือนอย่างที่คุณวัชรพรแจ้งเลยนะคะซึ่งรายการของเราตอนนี้เร็วมากเลยนะคะเนาะฟังเพลงเพราะๆไปแล้วเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ทั้งสองคนก็อยากจะสรุปให้ฟังกันอีกสักครั้งนึงนะคะในใจความสำคัญของเรื่องการยื่นแบบครึ่งปีนะคะของผู้มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5ถึง8นะคะวงเล็บ5ค่าเช่าต่างๆนะคะวงเล็บ6ก็เป็นวิชาชีพอิสระนะคะวงเล็บ7นะคะธุรกิจการรับเหมานะคะแล้วก็40วงเล็บ8ก็เป็นเกี่ยวกับการอะไรคะการค้าพาณิชย์ต่างๆนะคะ
1: ทั่วไปทั้งหมดที่นอกเหนือจากวงเล็บ5ถึงวงเล็บ7นะคะก็จะเป็นวงเล็บ8ทั้งหมดนะคะก็สรุปสั้นๆ3ข้อหลักๆดังนี้นะคะการข้อแรกตรวจสอบรายได้ของตัวเองในช่วงครึ่งปีแรกก่อนนะคะมกราถึงมิถุนา69นะคะว่าเป็นรายได้จากการเช่าวิชาชีพอิสระรับเหมานะคะหรือว่าค้าขายหรือเปล่ามาตราวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยนะคะเป็นมาตราไหนนะคะและถ้าเป็นคนโสดมีรายได้รายรับรวมกันเกิน60,000บาทคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบนะคะคุณนริ
0: แล้วถ้าอะไรใหม่เนาะถ้ายังไม่ถึง 60,000 บาทคุณโสดก็สบายใจก็ไม่ต้องยื่นเลยนะคะไม่มีความผิดเลยนะคะแต่ถ้าคนที่สมรสนะคะแล้วเราเลือกสถานะว่าสมรสนะคะเพื่อการทำธุรกิจร่วมกันอย่างนี้เนาะแล้วก็มีรายได้ประเภทเดียวกันทั้งคู่เลยนะคะเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนคู่สมรสด้วยก็รายได้อยู่ครึ่งปีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าสมรส
1: ค่ะต้อง 120,000 บาทขึ้นไปนะคะยื่นแบบนะคะ
0: ค่ะก็อีกเท่านึงของคนโสดนั่นเองนะคะก็แล้วในส่วนของลำดับที่2นะคะเมื่อการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซต์กรมสรรพากรเนี่ยค่ะก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเข้าสู่หน้าเว็บนะคะมองหา e-filing นะคะซึ่งหรือ D-MyTag ก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะทางกรมสรรพากรเราเนี่ยได้ออกแบบมาดีมากๆเข้าใจง่ายนะคะในการที่เรากรอกตัวเลขกรอกค่าลดหย่อนเข้าไปนะคะระบบเนี่ยจะคำนวณให้ตามกฎหมายโดยอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้เกือบทั้งหมดนะคะแม้กระทั่งว่าบางทีก็จะที่ดีไมแท็กก็จะดึงข้อมูลรายการเงินได้ต่างๆที่เราอาจจะหลงลืมหรือว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นของเราด้วยเหรอก็เข้าไปดูตรงนั้นเลยก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราก็มีเวลาใช่ไหม
1: คะ
0: ในการเตรียมตัวเลขเพราะว่าเรามีระยะเวลาเนาะจากสิ้นเดือนมิถุนาไปอีก2เดือนตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้มั่นใจเราก็ยังไม่กดยืนยันก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะเตรียมตัวเลขก่อนนะคะว่า
1: ขึ้
0: นปีแรกเนี่ยพร้อมไหมนะคะตามที่เราแนะนำค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะคุณวัชรพรคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะเป็นการยื่นแบบเสร็จแล้วนะคะถ้าลืมเก็บเอกสารหลักฐานที่มาของรายได้ไว้ให้ครบถ้วนนะคะอย่าลืมเก็บไว้นะคะอย่างน้อย5ปีนะ
0: คะ
1: เพื่อความโปร่งใสสบายใจของเรานะคะแล้วเวลาถูกตรวจสอบย้อนหลังนะคะสำหรับปี2569นี้นะ
0: คะ
1: กำหนดการยื่นแบบอินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำกันแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อนผู้ฟังเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวกันค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าใครนะคะที่มีความพร้อมอยากจะยื่นวันนี้เลยก็ได้นะคะตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายนนะคะ1กรกฎาคมก็ยื่นได้เลยนะคะแต่ถ้าอยู่ระหว่างนี้ก็คุณวัชรพรบอกว่าประมาณต้นเดือนตุลานะคะก็มีเวลาใช่ไหมคะตรวจสอบเอกสารมีเวลานั่งทำบัญชีเตรียมไว้เลยนะคะว่ายังไงหรือในระหว่างนี้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะคะก็ยังไม่ถึงกำหนดสิ้นสุดการยื่นแบบสามารถที่จะสอบถามทางเรานะคะหรือว่าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกิดว่าท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่ที่อำเภอกระนวลอำเภอบ้านไผ่ชุมแพอย่างนี้นะคะก็อาจจะไปปรึกษากับทางสรรพากรสำนักที่สาขาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกที่ก็ยินดีให้บริการอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณชลพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการเพื่อนภาษีของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณดลิน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะมีใครที่แบบเพิ่งกดมาเจอเลยแบบโอ้โหเสียดายจังเลยแบบไม่ได้ฟังตั้งแต่แรกทำยังไงดีนะ
1: คะ
0: ก็รายการเพื่อนภาษีนะคะตอนนี้เราออกอากาศตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเวลา18 นาฬิกาคือ18 นาฬิกา 30 นาทีถึง19 นาฬิกานะคะช่วงทุกวันศุกร
1: ์ค
0: ่ะแต่ว่าที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
1: ค่ะ
0: เรามีให้ดูย้อนหลังใช่ไหมคะคุณชลาพร
1: ค่ะได้นะคะ
0: ก็ไปชมได้นะคะในวันรุ่งขึ้นเลยก็คือวันเสาร์นะคะ
1: ค่ะ
0: เวลา9 นาฬิกาก็เข้าไปชมแล้วก็สามารถที่จะสอบถามอะไรๆทิ้งไว้ที่หน้าเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะก็จะนำคำถามมาตอบให้คุณผู้ฟังได้อีกนะคะตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าพอดีนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคุณวัชรพรที่หน้าเพจ Facebook ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นเรานะคะก็นอกจากจะสอบถามกับไปโดยตรงที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นหรือสาขาแล้วนะคะมีบริการใหม่ๆอยากให้คุณผู้ฟังลองเข้าไปดูนะคะเข้าไปสแกน QR Code นะคะจะเป็นที่ฝ่ายกฎหมายเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากสอบถามคำถามอยากติดต่อกับฝ่ายกฎหมายในข้อภาษีโดยตรงเลยเนี่ยตอนนี้นะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะตอนนี้เราขึ้นไว้แล้วนะคะจะมี LINE ID นะคะเข้าไปก่อนแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สอบถามข้อมูลโดยตรงกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นเลยค่ะคุณชลพร
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะ
0: คะ
1: ได้คุยกับฝ่ายกฎหมายโดยตรงเลยนะคะ
0: ค่ะก็เสียดายจังเวลาหมดลงแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับเราจะต้องกล่าวคำว่าอะไรดีคะตอนนี้ขอลาไปก่อน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: เจอกันครั้งหน้านะคะ
0: ค่ะกับดิฉันสองคนเลยคุณดลินกับคุณวัชรพรนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เราเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่ง ทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
6: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันซุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไป 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
7: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรกากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางเดชไทยเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกนะครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉินตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลตทัพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ถือเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากรทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
15: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
16: ์สูงวัยโซเซตี้สวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
16: ครับวันนี้รายการสูงวัยโซเซตี้นะครับก็เรามาพูดกันเรื่องของสมองเสื่อมนะครับก็ วันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.รัติออนพรคุณานะครับท่านเป็นหัวหน้างานการพยาบาลเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเลขานุการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซีเนฟิตนะครับบริษัทที่ออกแบบโปรแกรมและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าต้องหาท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับมาพูดคุยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทั่วๆไปเนาะอาจจะคุยกับท่านอื่นได้นะครับแต่นี้ก็ต้องอาศัยท่านที่มีประสบการณ์แล้วก็มีองค์ความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะครับดร.รัติออนครับในเรื่องของสังคมสูงวัยนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของสมองเสื่อมนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเขาให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมสูงวัยที่เป็นระดับสุดยอดแล้วก็ปัญหาเรื่องนี้น่าจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดร.ครับ
18: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราคิดโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะประมาณ 10% ของจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้เห็นว่าสัดส่วนของผู้ที่จะเป็นสมองเสื่อมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญก็คือตอนนี้ประชาชนหรือว่าประชากรไทยเราเนี่ยมีอายุค่าเฉลี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยโรคที่ตามมาด้วยภาวะเสื่อมไม่ว่าจะเป็นโรคร่างกายจิตใจหรือว่าสมองเนี่ยก็จะทำให้มีกลุ่มเนี้ยขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่เรามีอายุค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องโรคสมองเสื่อมนะอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยอาจจะอายุยังไม่ได้จนถึงวัยที่มีความเสี่ยงมากๆเช่น80ปีเนี่ย1ใน4เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วนะคะในอายุ80ปีขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคนไทยเราอาจจะไม่ถึงสัดส่วนอายุค่าเฉลี่ยเราอาจจะยังไม่เยอะมากยังไม่ได้ถึงวัยที่จะมีความเสี่ยงต่อการเห็นการเกิดโรคสมองเสื่อมได้อย่างชัดเจนก็ทำให้สัดส่วนหรือว่าอุบัติการณ์ตรงนี้มันไม่เยอะชัดเจนมากนักนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งแหละคนเราก็อายุมากขึ้น2คนเราคนไทยเรานะคะก็มีความสนใจต่อสุขภาพตัวเองมากขึ้นมีความใส่ใจตรงนี้มากขึ้นตระหนักรู้มากขึ้นระดับการศึกษาก็ของคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุก็เพิ่มขึ้นทำให้เรามีการศึกษาหาความรู้หรือว่ามีเรื่องของการที่จะไปหาแหล่งความรู้ต่างๆเรื่องของสุขภาพก็เลยทำให้การมีการคัดกรองการประเมินการตระหนักรู้ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้สมองเสื่อมเนี่ยมีจำนวนหรือว่าสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนะ
16: ครับนอกจากสูงวัยแล้วถ้าเกิดอายุยังไม่ถึงสูงวัยนะฮะอาจารย์อาจจะ40-50ปีนี่มีอาการสมองเสื่อมเป็นไปได้ไหมฮะ
18: คือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากวัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถจะเกิดได้ไม่ว่าจะอายุก็คือถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงตามวัยที่เพิ่มขึ้นถ้าอายุน้อยความเสี่ยงตัวนี้ก็น้อยนะคะเพียงแต่ว่าพออายุมากขึ้นมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นสัดส่วนก็มากขึ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วก็คือสมองเสื่อมมันไม่ได้เพียงแค่โรคของการลืมเท่านั้นนะคะเวลาที่เราลืมนะคะเช่นลืมไปหยิบของลืมชื่อคนหรือว่าลืมว่าจะไปทำอะไรกลับไปทำซ้ำหลายรอบนี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นสมองเสื่อมนะคะอาจจะเป็นแค่พร่องในเรื่องความจำเท่านั้นนะคะแต่สมองเสื่อมที่ว่าเนี่ยความพร่องในการลืมหรือว่าความสามารถในการรู้คิดเนี่ยมันจะต้องกระทบต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะคะถึงจะเรียกว่าเป็นสมองเสื่อมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาแสดงให้เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมเนี่ยก็เลยจะเห็นชัดในกลุ่มของผู้สูงอายุมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดในกลุ่มที่เร็วขึ้นเนี่ยนะคะเช่นยังไม่สูงอายุเนี่ยอาจจะเกิดจากปัญหาด้านอื่นเช่นอาจจะเป็นโรคด้านอื่นที่ไม่ใช่สมองเสื่อมอาจจะมีการติดเชื้อมีเรื่องของภาวะพยาธิที่สภาพที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งอาจจะทำให้สามารถรักษาให้หายก็ภาวะลืมเท่านั้นก็อาจจะลดลงก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องสูงอายุเท่านั้นจะสมองเสื่อมเพียงแต่ว่าความเสื่อมตรงนี้มันเกิดขึ้นได้มากในวัยสูงอายุเท่านั้นเองค่ะ
16: ครับอย่างเราประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองหรือว่าสังเกตคนรอบข้างยังไงครับว่าจะเข้าถึงขั้นที่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหรือพบหมอหรืออะไรเงี้ย
18: ค่ะจริงๆก็คืออย่างที่กล่าวไปนะคะว่าความลืมไม่ได้แปลว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วนะคะหลายๆคนก็จะชอบแซวตัวเองว่าลืม ลืมสงสัยเป็นสมองเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็คือลืมได้ค่ะเพราะว่าความลืมก็เป็นกลไกหนึ่งของร่างกายมนุษย์เรานะคะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่รอดแล้วก็มีสภาวะจิตใจที่มีความสุขนะคะคนเราถ้าจำทุกเรื่องได้ไม่ลืมเลยเนาะความทุกข์ก็มันก็อาจจะต้องลืมบ้างอะไรบางอย่างก็ต้องลืมบ้างใช่ไหมคะมันก็เป็นกลไกของร่างกายเราอย่างนึงของสมองอย่างนึงที่อาจจะต้องมีไม่ได้จำได้ในทุกเรื่อง 100% นะคะเพียงแต่ว่าในความจำที่บกพร่องไปนั้นหรือว่าความสามารถนั้นเนี่ยต้องไม่ไปกระทบกับความการลืมนั้นน่ะไม่ลืมจนกระทั่งเราลืมความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเช่นถ้าหากว่าเราอาจจะเอ๊ะทำไมเราไปเก็บมีดเอาไว้ในห้องน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าหาของไม่เจอแล้วโทษคนอื่นอารมณ์เสียทะเลาะเบาะแว้งอย่างเงี้ยนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะจากคนที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยก็กลายเป็นคนที่มีความบกพร่องเรื่องก้าวร้าวใช้คำพูดหยาบคายแต่งตัวไม่เรียบร้อยกับเสื้อออกข้างหน้าเสื้อออกข้างในกับออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็อาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะกระทบกับความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วว่าเขาเคยใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องเนี่ยทำไมใส่เสื้อผ้าได้ไม่ถูกหรือว่าพฤติกรรมที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเนี่ยทำไมกลายเป็นคนด่าทอคนอื่นใช้ถ้อยคำไม่สุภาพแล้วก็หยาบคายแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

0: านะคะใช้เครื่องซักผ้าลืมขั้นตอนละอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความลืมที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันเนี้ยเราต้องสังเกตตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะมีภาวะของการลุกคิดบกพร่องเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่ถึงขั้นว่าแต่งตัวไม่ถูกตักข้าวกินเองไม่ได้ใช้ห้องน้ำไม่ได้หรือว่าลืมขั้นตอนการอาบน้ำแค่ลืมขั้นตอนเล็กๆตรงเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปพบบุคลากรทางด้านสุขภาพเลยว่าเอ๊ะเราจะคัดกรองเรื่องของภาวะสมองเสื่อมนะหรืออาจจะอยากไปตรวจสุขภาพดูว่าเอ๊ะเรามีภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือยังอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
1: ครับ อยากให้แนะนำสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่แบบเป็นเฉพาะทางอย่างนี้อาจารย์ครับมีที่ไหนบ้างครับ
0: ตอนนี้ถ้าเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็จะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะสำคัญในส่วนของภาครัฐก็จะมีที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะเรามีคลินิกผู้สูงอายุนะคะของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะในกรณีที่เดียวกันก็คือที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เองก็มีคลินิกผู้สูงอายุอันนี้ในภาครัฐนะคะที่จะมีแพทย์เฉพาะทางนะคะส่วนในการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญนะคะโดยการที่จะมีระบบการคัดกรองตั้งแต่ในส่วนของอสม.นะคะที่จะมีการคัดกรองโดยใช้คำไปคัดกรองเบื้องต้นในเรื่องของความจำแล้วก็ในเรื่องของการทำงานแบบมีขั้นตอนที่เราเรียกว่ามินิคอกนะคะซึ่งอสม.ก็จะมีการคัดกรองแบบนี้อาจจะคัดกรองทุกปีนะคะแบบนี้ก็จะสามารถคัดกรองได้แล้วก็ถ้าหากว่าคัดกรองแล้วเราไม่สบายใจถ้าหากว่าท่านใดอยู่ไกลจากโรงพยาบาลก็สามารถจะไปปรึกษาที่รพสต.ใกล้บ้านนะคะหรือว่าอาจจะไปปรึกษาที่ศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้านก็จะมีระบบการส่งต่อเข้ามารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะผ่านระบบไลน์ซึ่งจะมีเครือข่ายในส่วนของรพสต.หรือว่าศูนย์แพทย์ชุมชนต่างๆก็มีระบบไลน์ที่จะส่งเข้าไปปรึกษาแพทย์แล้วก็พยาบาลเฉพาะทางในโรงพยาบาลขอนแก่นที่จะมีการคัดกรองนะคะอาการแล้วก็สามารถที่จะนัดหมายนะคะเข้าไปรับการตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: วิธีการรักษานี่มีแบบไหนบ้างอาจารย์มีอาจจะมีการใช้ยาอย่างนี้หรือวิธีไหนบ้างครับ
0: จริงๆถ้าหากว่าใครที่เป็นสมองเสื่อมแล้วจริงๆเนี่ยรักษาไม่หายนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเนี่ยรักษาไม่หายค่ะแต่เราสามารถจะทำให้ชะลอความเสื่อมให้ช้าลงหรือว่าสามารถที่จะดึงศักยภาพของเซลล์สมองให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นได้นะคะซึ่งอาการการช่วยชะลอเนี่ยก็จะสามารถทำได้ทั้งด้วย2แบบนะคะด้วยการรักษาด้วยยานะคะก็จะมียาหลายตัวนะคะที่ช่วยให้การสร้างสารสื่อประสาทจากเซลล์สมองแต่ละตัวเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้การทำหน้าที่ของสมองดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันการฟื้นฟูบำบัดแบบไม่ใช้ยาก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือที่เราจะบอกกันว่าเราต้องมีการฝึกสมองนะคะเราต้องมีการเข้าสังคมนะคะต้องมีกิจกรรมนันทนาการมีงานอดิเรกนะคะจะต้องมีการเข้าสังคมพบปะผู้คนหรือว่าต้องมีกิจกรรมในการฝึกสมองอย่างสม่ำเสมอเช่นบางท่านเนี่ยพออายุ60ปีมีการเกษียณอายุราชการหรือว่าเข้าสู่วัยพักผ่อนแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรอีกละสิ่งที่เคยทำมาก็อาจจะพักไม่อยากจะทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปอยู่บ้านเฉยๆดูทีวีเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอ้ยแบบนี้เห็นเยอะนะคร
0: ับ ใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนนะคะว่าอะไรที่เคยทำแล้วอ่ะให้ทำต่อเลยนะคะเช่นบางท่านเนี่ยพออายุ60ปีลูกโตแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ก็อยากให้ลูกขับรถให้อ่ะ อยากสบายมั่งหยุดขับรถไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็แบบให้ลูกขับหรือว่าอาจจะให้ภรรยาขับหรือสามีขับแล้วตัวเองก็นั่งเฉยๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ขับรถไปทำงานทุกวันเงี้ยมันก็จะทำให้สมองในเรื่องของการวางแผนหรือว่าการทำงานแบบมีขั้นตอนการเรียนรู้การทำงานแบบมีขั้นตอนหรือการวางแผนหรือว่าการรับรู้ทิศทางนี้มันก็ลดลงนะคะก็ทำให้ศักยภาพสมองในส่วนนี้ก็อาจจะอ่อนแรงลงนะคะก็จะทำให้เริ่มหลงทิศทางบ้างนะคะเริ่มหาของไม่เจอบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากลับบ้านก็ทิศทางเลยตรงไหนก็อาจจะทำให้การรับรู้ตรงนี้ลดลงนะคะก็เสี่ยงต่อเรื่องของการเกิดสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกัน
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเราจะวัดยังไงครับว่ารักษาแล้วได้มีประสิทธิภาพได้ดีหรือว่าอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าขยายเวลาของการเป็นสมองเสื่อมเนาะครับเราจะไม่มีการวัดยังไงฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือในการวัดสมองเสื่อมนี่ก็เราไม่สามารถจะใช้เครื่องมือเดียววัดได้นะคะเพราะว่าเรื่องของสมองมันต้องดูด้วยว่ามีอาการยังไงบ้างนะคะอาการที่ว่าหลงลืมเนี่ยหลงลืมยังไงถึงขั้นไหนนะคะในขั้น

0: ขณะเดียวกันเราก็มีเครื่องมือในการไปคัดกรองศักยภาพของสมองแต่ละด้านว่าด้านไหนที่ลดลงเช่นเราไปวัดในเรื่องของการทํางานแบบมีขั้นตอนลดลงไหมการแก้ปัญหาลดลงไหมนะคะเรื่องของการตัดสินใจลดลงหรือเปล่าเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อต่องานต่างๆลดลงไหมหรือว่าความจําหรือภาษาลดลงหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจวินิจฉัยนะคะว่าเอ๊ะที่มีความจําลดลงหรือว่าพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นจากโรคอื่นนะคะที่สามารถรักษาได้ก็มีนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันต้องไปเข้าสู่การวินิจฉัยก่อนนะคะว่าเป็นสมองเสื่อมไหมเวลาเราพูดเล่นได้นะคะแต่ว่าให้พูดจริงๆว่าคนที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยพูดไม่ได้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้ไปตรวจวินิจฉัยจริงๆว่าเป็นหรือเปล่านะคะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนที่จะมีการคัดกรองเนี่ยเราก็จะคัดกรองได้จากหนึ่งการใช้เครื่องมือต่างๆในการคัดกรองจากการซักถามการตรวจประเมินสภาพศักยภาพสมองนะคะหรือการตรวจด้วยการทำซีทีสแกนหรือว่าเอ็มไอไอนะคะดูว่าสมองมีปัญหาหรือเปล่ามีความบกพร่องในส่วนไหนนะคะเพื่อที่จะดูว่าเป็นสมองเสื่อมไหมนะคะแล้วก็อาจจะได้ด้วยการที่เรามีการซักประวัติต่างๆนะคะหรือว่าคัดกรองด้วยตัวเองก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะได้มีการรักษาหรือเข้าไปสู่การฝึกฝนสมองเรื่อยๆโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีการประเมินนะคะว่าผลลัพธ์ดีขึ้นไหมเนี่ย6เดือนนะคะเราจะมีการประเมินเพราะว่าสมองจะแข็งแรงก็ต้องใช้เวลานะคะร่างกายจะฟิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะออกกำลังกายแล้วจะฟิตก็ต้องใช้เวลาว่ากล้ามเนื้อมา
1: อย่างกล้ามเนื้ออย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: กว่าจะออกใช่ค่ะกว่าจะมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อสมองก็เช่นเดียวกันนะคะว่ากว่าเขาจะสร้างความแข็งแรงกว่าเขาจะเรียนรู้ว่าสมองต้องจดจำตรงนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเพราะงั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราอาจจะมีการประเมินคัดกรองอยู่6เดือนแต่ถ้าหากว่ามีการฝึกสมองอย่างเข้มข้นนะคะอาจจะ3เดือนก็ได้ค่ะเราอาจจะรู้ผลได้นะคะตรงนี้ค่ะ
1: ครับเราฟังในส่วนของภาครัฐไปแล้วนะครับแล้วก็ภาคเหมือนในส่วนของที่ไม่ใช่เอกชนเนาะที่เราฟังในภาคเอกชนบ้างซึ่งอาจารย์ก็ทำงานในส่วนของบริษัทซีเนฟิตนะครับก็เป็นเรื่องของการเชื่อมบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับอาจารย์มีเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นโปรแกรมเหมือนเป็นวิธีการเหมือนเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยให้กับเรื่องของการดูแลกลุ่มที่มีป้องกันสมองเสื่อมนะครับในภาคเอกชนยังไงมัน
0: ค่ะจริงคือเราต้องยอมรับในส่วนหนึ่งนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเสื่อมเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าพอถามว่าเอ๊ะถ้าสมองเสื่อมจะไปตรงไหนเนี่ยประชาชนเองก็ยังมีข้อคำถามตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าจะป้องกันการเกิดสมองเสื่อมต้องทำยังไงมีสถานที่โดยตรงไหมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้โนฮามีเครื่องมือต่างๆที่เราจะป้องกันเพราะเราคงไม่อยากเป็นเพราะว่าเป็นสมองเสื่อมแล้วรักษาไม่หายใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของภาครัฐเองก็มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของบุคลากรต่างๆนะคะซึ่งจำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราจะต้องมีหลายๆส่วนภาคส่วนที่จะมาร่วมมือกันนะคะนี่คือเป็นที่ไปที่มาว่าทางบริษัทซีเนียร์ฟิตเราก็เป็นภาคเอกชนนะคะในส่วนที่จะมาช่วยออกแบบเครื่องมือนะคะในการสร้างเครื่องมือหรือโปรแกรมในการฝึกสมองนะคะให้กับnursing home นะคะให้กับ day care นะคะหรือว่าเป็น wellness หรือว่า day center หรือว่าในโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงที่บ้านนะคะในการที่จะมีเครื่องมือว่าเอ๊ะเราจะคัดกรองภาวะสมองเสื่อมยังไงนะคะถ้าสมองเสื่อมแล้วหรือว่ายังไม่เป็นสมองเสื่อมแล้วเราจะมีเครื่องมือในการป้องกันจะยังไงจะฝึกสมองยังไงด้านไหนบ้างเครื่องมือในการฝึกสมองมีอะไรเราก็จะออกแบบเครื่องมือให้ว่าถ้าจะฝึกความจําจะต้องมีการฝึกอะไรมีโปรแกรมแบบไหนนะคะถ้าจะให้มีสมาธิดีขึ้นจะฝึกแบบไหนทำงานมีขั้นตอนดีขึ้นจะฝึกยังไงเพื่อให้สมองในส่วนนั้นยังแข็งแรงอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ประชาชนเนี่ยควรจะเข้าถึงเครื่องมือตรงนี้ได้โดยที่ไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่แค่ในโรงพยาบาลรัฐใหญ่ๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลรัฐเองก็ไม่มีความสามารถในการที่จะรองรับกลุ่มที่สุขภาพดีได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยสมมติอยู่ที่บ้านก็น่าจะดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะในการป้องกันสมองเสื่อมหรืออยู่ในส่วนของหน่วยงานนะคะหรือว่าองค์กรที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นภาครัฐเองก็ควรที่จะสามารถตัวเขาเองก็น่าจะได้รับการเทรนนิ่งบุคลากรหรือว่ามีเครื่องมือในการที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในองค์กรของเขาเช่นอยู่ในเดย์แคร์เดย์เซ็นเตอร์หรือว่าในเนอร์ซิ่งโฮมที่เขาจะสามารถที่จะป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ของเขาได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ
1: เครื่องมือนี่ต่างกันไหมครับระหว่างอยู่ที่บ้านกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคร
0: ับ ค่ะคืออยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องมือในเรื่องของอาจจะอยู่บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าอยู่ที่ ที่บ้านอาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสามารถที่จะทำได้เองอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าอาจจะสามารถยิงขึ้นไปในโทรทัศน์ก็สามารถที่จะฝึกในจอโทรทัศน์ได้เองนะคะหรืออาจจะได้ทั้งแบบเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟก็คือเป็นแบบมีสมุดคู่มือในการฝึกสมองที่จะทำแบบฝึกหัดต่างๆนะคะสมองหรือว่าอาจจะเป็นดูฮาว่าจะต้องมีงานอดิเรกอะไรแบบไหนยังไงนะคะอันนี้คืออยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยู่ที่นัสซิ่งโฮมก็อาจจะเป็นลักษณะเป็นออนไซต์หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มของดิจิตอลที่ทำกิจกรรมได้ทั้งแบบกลุ่มหรือว่าเป็นทั้งแบบบุคคลอันนี้สำคัญมากนะคะก็คือว่าในการฝึกสมองป้องกันสมองเสื่อมเนี่ยมันจะต้องไปทั้งแบบกลุ่มแล้วก็แบบบุคคลแบบกลุ่มคือเรามีเพื่อนนะคะเราได้คุยกับเพื่อนเราได้แชร์กับเพื่อนเราได้เรียนรู้ในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในสังคมของเรานะคะอันนี้คือจำเป็นต้องเป็นแบบกลุ่มแต่ในแบบของรายบุคคลเองก็อาจจะมีทั้งแบบการใช้สมุดในการฝึกหรือว่าการที่จะมีเครื่องมือต่างๆในการให้เขาได้ฝึกตามสมองของเขาที่พร่องไปรวมทั้งการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมด้วยนะคะเพราะว่ารอยยิ้มค่ะเสียงหัวเราะคือยาพิเศษนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะป้องกันสมองเสื่อมไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หน่วยงานหรือว่าในองค์กรใดๆก็ตามถ้าหากว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะมีงานอดิเรกมีนันทนาการมีการปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวเองได้รวมทั้งไม่ละเลยในการที่จะฝึกสมองนะคะในการละเลยที่จะทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองรับรองได้เลยค่ะว่าท่านจะอายุยืนด้วยรอยยิ้มและความจำที่ดีค่ะ
1: เหมือนกับอะไรนะถ้านึกถึงเรื่องของกีฬาเนาะกีฬาเหมือนกีฬาลีกแรกคนเดียวกับเป็นกีฬาของทีมเป็นลักษณะทีมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีมก็จะมีข้อดีข้อคือส่วนใหญ่ข้อดีมันจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเดียวเนาะก็ได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วอาจารย์ก็ยังเราฝึกสมองนู่นนี่เนี่ยที่บอกว่าวัด6เดือนหรืออะไรเงี้ยสามารถที่จะยืดได้เวลาของการเป็นสมองเสื่อมได้นานเอง
0: โอ้มีผลงานวิจัยเยอะแยะเลยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมนันทนาการและมีการฝึกสมองอย่างต่อเนื่องนะคะจะสามารถยืดภาวะสมองเสื่อมออกไปได้ถึง 4-5 ปีนะคะเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยถึงอยากจะเชิญชวนค่ะทุกท่านนะคะว่าเราควรที่จะใช้ชีวิตนะคะแบบที่เรายังเหมือนเป็นวัยที่ยังแอ
1: ค
0: ทีฟอยู่อะค่ะให้ได้นานที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะอายุ60ปี70ปี80ปีเนี่ยก็ยังอยากจะให้ทำกิจวัตรประจำวันให้ได้มากที่สุดด้วยตัวเองนะคะอะไรที่เรายังใช้โทรศัพท์ได้ก็คุณจะใช้โทรศัพท์ต่อค่ะถึงแม้อายุ80ปีนะคะไม่อยากทำอะไรละดูทีวีนอนเล่นเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ยังใช้ YouTube ดู YouTube อยู่นะยังเข้า Facebook อยู่นะนะคะยังเข้า TikTok อยู่นะยังส่งไลน์ยังครีเอทเรื่องงานอะไรที่ออนไลน์ได้อยู่ถ้าหากว่าในวัยทำงานเรายังทำได้เนี่ยเราควรที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือโรคอะไรที่จะจำกัดเราอะค่ะไม่ให้เราสามารถที่จะต้องทำตรงนั้นอะตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุของสมองที่แข็งแรงออกไปได้นะคะงานวิจัยมากมายเลยนะคะที่ยืนยันตรงนี้นะคะ
1: แต่ว่าคนเราข้ามขี้เกียจใช่ไหม
0: โอ้ย
1: ต้องขยันอยู่ตลอดเวลา
0: ต้องขยันหรอกแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปวิ่งหรือว่าให้ไปทำงานหนักจริงไหมคะ เราต้องขยันที่จะมีการเมนเทนศักยภาพของตัวเองอะค่ะเอาไว้ให้ได้นานที่สุดก็คือเรายังต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีศักยภาพสูงสุดนะคะในวัยที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได
1: ้
0: อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญนะคะที่เราจะต้องไปให้ถึงค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่ในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นตัวเองเคยมีโอกาสได้ไปหยุดไปเห็นนะคะสิ่งที่เขาทำอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในส่วนที่เราได้ไปเห็นว่าเอ๊ะสังคมสูงวัยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาโอ้สังคมสูงวัยเขาเป็น 30% นะคะเกือบ 30% ในอายุ60 65เนี่ย
1: ที่เขาประชากร
0: ค่ะแล้วเขายังไงอ่ะปรากฏว่าเขาพยายามให้คนสูงวัยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดสูงสุดแล้วก็ทำงานก็ยังต้องทำงานในวัยที่เป็นสูงวัยเนี่ยก็ยังส่งเสริมให้ยังต้องทำงานให้ได
1: ้
0: นานที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ
1: ค
0: เพราะงั้นเนี่ยของเราเนี่ยถ้าหากว่าท่านสูงวัยแล้วลูกหลานหวังดีอะค่ะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หันกลับไปบอกลูกหลานว่าแม่ยังอยากทำหรือพ่อยังอยากทำอยู่นะคะยังอยากขับรถส่งหลานไปโรงเรียนไปรับหลานยังอยากที่จะเล่นเกมฝึกสมองยังอยากจะมีกิจกรรมนันทนาการยังอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะยังอยากจะเล่นเกมอักษรไขว้นะคะหรืออยากจะทำกิจกรรมนันทนาการอะไรหรือถ้าท่านเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรหรือเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นคุณครูหรือว่าอาชีพใดก็ตามจะเคยขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะส่งของหรืออะไรถ้าสามารถทำได้ให้ทำต่อเลยค่ะเชียร
1: ์โอ้สำคัญนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับ ก็ขอบคุณดร.รัชออนพรกุมารพรกุณานะครับแล้วก็อยากจะให้ยกตัวอย่างแต่ว่าเวลาหมดก่อนนะครับว่าตัวอย่างเรื่องอะไรต่างที่อาจารย์มีประสบการณ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็โอกาสหน้าก็เรียนเชิญนะครับ
0: โอกาสหน้าจะมาอ
1: ี
0: ก
1: มีเรื่องเล่าเยอะอยู่นะครับ
0: เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ฟังจากที่ติดค้างครั้งนี้เลยนะครับ
1: วันนี้ก็ขอลาด้วยบทเพลงนะครับคนล่าฝันนะครับก็วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพระยาพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสการให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัทKPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสการให้ในชองโกปวงเบิร์บเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์บภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชค พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอปิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบนิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหัดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการตั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
6: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MBT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสารและปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
5: คราวนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโด ดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 นาทีวันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่รัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายในการลอบสังหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวกรองดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเคยให้คำมั่นที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับพลโทคาเซมโซไลมานีอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตจากการถูกกองทัพสหรัฐลอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอานัสคัตตับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับได้เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทั้งนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา 20:00 น.สำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2ประตูต่อ0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีโดยอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาร์โรลีนามูโควานักหวดสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสยุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
10: ในวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านจะมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีครั้งรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
11: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
10: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พี่7กัจจนากุลรายงาน
9: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นรายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่ง เนื่องจากนารายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นารายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะชื่อประชิดในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
13: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะโดยวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของมีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลเป็นผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มันเป็นเรือประมงลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับเป็นบุญวาสนาเจ้าของเรืออย่างยิ่งมีใครสักกี่คนสามารถครอบครองนาวายักษ์ขนาดนี้ได้แต่มิใช่เท่าแก่ตั๊กจะได้เรือลำนี้มาแบบง่ายๆเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายมหาศาลโดยเริ่มจากต้องสร้างความศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เรือเขามาเป็นผู้รับสัมปทานจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตทะเลไทยวันเริ่มงามยามดีปล่อยเรือใหญ่สู่ทะเลใครต่อใครมาแสดงความยินดีอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้วัยจวน80ปีแต่เท่าแก่ตั๊กดูอ่อนกว่าอายุจริงมีรอยยิ้มอิ่มเอมบนใบหน้าเขาต้อนรับแขกเรือเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยภรรยาและลูกหลานมาร่วมงานครบถ้วนส่วนมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศยอมไม่พลาดโอกาสมาแสดงความยินดีกับเท่าแก่ด้วยเหมือนกันฉันมองออกว่ามีเจ้าสัวบางคนมิชอบเท่าแก่นักแต่ความรู้สึกชังถูกซ่อนไว้ในหลืบลึกของหัวใจเดิมทีพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจกันมาแต่พอสัมปทานใหญ่สุดในประเทศตกเป็นของเท่าแก่ตั๊กมีหรือใครจะคิดแข่งข้อกับเขายังเปิดเผยใช่ว่ามังกรชราไม่รู้เท่าทันแต่เท่าแก่ตั๊กถือว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์สูงสุดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้เสมอทุกคนเปรียบเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างของเขาคำกล่าวแสดงความยินดีต่อเจ้าของเรือใหญ่เปล่งจากปากนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงที่มาร่วมงานไม่ขาดสายพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือจัดเต็มอัตราศึกพราหมณ์ชุดขาวเจ้าพิธีอัญเชิญเทียนเฟยพระชายาแห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพคุ้มครองทางทะเลช่วยให้ผู้ใช้เรือเป็นพาหนะปลอดภัยในการเดินทางชาวจีนเชื่อว่าพระนางเทียนเฟยสามารถบันดาลให้คลื่นลมสงบบันดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่โจรสลัดรวมถึงเสกสร้างม่านหมอกเพื่อกำบังตาจากเหล่าโจรร้ายและช่วยดลบันดาลให้การเดินทางราบลื่นได้เสมอครั้งหนึ่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนประสบพายุร้ายกลางทะเลจึงขอให้เทียนเฟยช่วยคุ้มครองคลื่นลมสงบได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาได้ทำพิธีบวงสรวงเทียนเฟยความเชื่ออันนี้เผยแพร่ในหมู่คนไทยจนกลายเป็นรากฐานค่านิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องบวงสรวงสมฐานะเรือลำใหญ่ของประเทศผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทองธูปดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมรวมถึงขนมและอาหารเช่นจันอับเป็ดต้มปลาหมึกแห้งเนื้อหมูสามชั้นข้าวผลไม้ทุกอย่างถูกนำไปไว้ที่โขนเรือพราหมณ์กล่าวอัญเชิญเทพเทียนเฟยหรือแม่ย่านางมารับเครื่องเส้นไหว้ขอพรให้คุ้มครองทุกชีวิตของคนบนเรือรวมถึงขอให้การเดินทางประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายชาวเรือมีความเชื่อว่าโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางบริเวณนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรือถือเป็นเสาเอกของลำนาวาทุกคนต้องเคารพกราบไหว้ห้ามลบหลู่โขนเรือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนในเรือแม้ปัจจุบันความเชื่อนี้คลี่คลายลงไปมากแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้น้อยคนจะกล้าเพิกเฉยแม้เท่าแก่ตักเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่คล้ายสายลมเอื่อยเฉยไม่มีผลใดกับโลกแห่งความจริงแต่ที่เขามิได้ละเลยในเรื่องนี้มิใช่ว่ากลิ่นเกรงแม่ย่านางแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นบารมีของตัวเองมากกว่าฤกษ์งามยามดีมาถึงเรือเคลื่อนลำออกจากท่าอย่างสง่างามเสียงปรบมือและเสียงชัยโยโห่ร้องดังก้องมนุษย์ทุกผู้นามคล้ายฝากความหวังไว้กับเรือใหญ่ลำนี้ฉันรู้ดีเท่าแก่ตักปรารถนาผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินเรือประชาชนทุกคนต้องการส่วนแบ่งจากงานครั้งนี้ด้วยสัมปทานเป็นของเท่าแก่ตักก็จริงแต่เขาต้องแบ่งปันให้ประชาชนทุกคนตามเงื่อนไขของสัมปทานเท่าแก่ไม่มีตำแหน่งใดในลำเรือมิได้เดินทางไปกับเรือเขาบอกกับใครต่อใครอยู่เสมอว่าแก่แล้ว
ขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำงานดีกว่าใต้กงเรือลำนี้คือลูกชายคนเล็กของเท่าแก่ตั๊กเขากำหนดให้ทายาทสุดที่รักรับตำแหน่งสูงสุดในการปฏิบัติการครั้งนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเท่าแก่เชื่อในศักยภาพของลูกชายหรือเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองว่าสามารถดูแลทุกเรื่องได้ฉันเพิ่งเห็นใต้กงหนุ่มคนนี้เขาอายุเพียง30กว่าฉันคิดว่าเขาอาจจะนำนาวาไปได้ด้วยดีเพราะท่าทางเฉลียวฉลาดเหมือนพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการประมงจากเมืองนอกข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขาไม่เคยทำงานในเรือไม่เคยมีตำแหน่งใดในลำเรือแต่หนนี้กลับกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในเรือใหญ่ลำนี้เหล่าบริวารของเท่าแก่ตั๊กคุยกันแว่วมาเข้าหูพวกเขาส่วนมากมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ใต้กงไม่มีประสบการณ์แต่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยขุนศึกระดับเจ้าแห่งน่านน้ำประการสำคัญมีหรือเท่าแก่ตั๊กจะยินยอมให้ลูกชายประสบภัยพวกเขาเชื่อว่าเท่าแก่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาต้องพยุงสายเลือดของตัวเองให้เดินทางได้อย่างมั่นคงตลอด4ปีของสัมปทานเรือใหญ่บรรทุกความหวังของผู้คนแล่นสู่ทะเลกว้างคลื่นลมราบเรียบเทียบได้กับนิมิตหมายอันดีงามของการเดินทางใต้กงหนุ่มเปี่ยมความเชื่อมั่นดูเขามิได้กังวลใจในเรื่องใดนักแววตาช่างเด็ดเดี่ยวคำพูดเด็ดขาดดังบิดา

บางครั้งทะเลรวนเรบางครั้งทะเลพิโรธกราดเกรียวแต่ช่วงแรกออกจากฝั่งไม่มีปรากฏการณ์ร้ายใดเข้ามากล้ำกลายยี่ชิ่วเป็นตำแหน่งรองจากใต้กงในเรือลำนี้มียี่ชิ่วหลายคนทุกคนแบ่งงานกันตามที่ถูกกำหนดบางคนดูแลด้านบุคลากรบางคนดูแลด้านสาธารณสุขบางคนดูแลความสงบเรียบร้อยบางคนดูแลด้านความปลอดภัยบางคนดูแลด้านการจับสัตว์น้ำบางคนดูแลด้านการหาขุมทรัพย์ด้านพลังงานฉันรู้จักและคุ้นเคยกับยี่ชิ่วหลายคนบางคนเคยเป็นคนใกล้ชิดเท่าแก่ตักเมื่อครั้งเป็นใต้กงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งมาดูแลใต้กงคนใหม่เพราะถือว่าพวกเขามาจากครอบครัวเดียวกันแต่มีบ้างบางคนมาจากเรือสัมปทานอื่นซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ตักได้สัมปทานครั้งใหม่พวกเขาจึงเปลี่ยนฝ่ายเฮโลมาอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการทรยศเจ้านายเดิมหรือเป็นเรื่องปกติในวงการนี้3ยี่ชิ่วสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คือยี่ชิ่วชวนยี่ชิ่วอูและยี่ชิ่วบุ๋ยทะเลครุขระคล้ายถนนลูกรังลมฝนขึ้นมิฟังคำสั่งของผู้คนบ้างพัดคลายรูปร้ายบางครั้งคล้ายชโลมกล่อมเกลาหัวใจมนุษย์บางกระโจนใสเหมือนจู่โจมเรามิให้ตั้งหลักใต้กงหนุ่มบางครั้งดูมีความสุขกับงานในหน้าที่บางครั้งคล้ายตื่นตกใจแต่เป็นเพียงชั่วขณะเพราะหัวใจเขากล้าแกร่งไม่น้อยประกอบกับมียี่ชิ่วรายล้อมอารักขาอย่างมีค่าสายตาทุกคืบทุกศอกของทะเลเหมือนมีเบาะทองรองรับเขาอยู่เสมอหน้าน้ำกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ความจริงเรือประมงลำนี้มิได้มีหน้าที่จับสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวและธาตุในทะเลลึกเป็นขุมทรัพย์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาต้องเสาะแสวงโดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลหลายปีผ่านมามีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์มากแล้วแต่น่าจะมีอีกมหาศาลที่รอการค้นพบเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดเงียบรู้กันดีเฉพาะกลุ่มคนบนเรือและนักวิชาการเรื่องนี้เท่านั้นภาระนี้ถูกปิดบังต่อสายตาคนทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับประโยชน์เล่นลับบนเรือใหญ่มียี่ชิ่วเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าแก่ตักคล้ายรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ้นมหาสมุทรเขาเตรียมทีมงานไว้ครบถ้วนแล้วนายท้ายเรือผู้ควบคุมทิศทางของการเดินเรือทำหน้าที่นำเรือไปตามภารกิจแผนทุกอย่างถูกวางไว้ตั้งแต่รู้ว่าได้สัมปทานในครั้งนี้อินเนียทำหน้าที่คอยดูแลเครื่องยนต์ล้วนคัดเลือกมาจากคนมีฝีมือชั้นเลิศและประสบการณ์สูงถ้าระบบเครื่องมีการชำรุดพวกเขามีความสามารถพอแก้ไขได้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาจะพยุงให้เรือเดินทางต่อไปได้หรือไม่ข้าวปลาอาหารในการเดินเรือมีบรรดาเจ้าสัวใหญ่สนับสนุนเต็มที่ห้องเสบียงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแน่นขนาดจุมโภประจำเรือเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมระดับโลกส่วนมือรองจะจุมโภทุกคนเป็นเชฟลำดับต้นๆของประเทศพูดกันง่ายๆว่าเรื่องอาหารการกินไม่มีใดน่ากังวลเท่าแก่ตักเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากในเรื่องนี้จึงจัดแม่ทัพโภชนาการมาให้อย่างล้นหลามแน่นอนระดับผู้ใหญ่บนเรือพลอยสุขสำราญไปกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้บนเรือเต็มไปด้วยยอดฝีมือทุกสรรพศาสตร์แต่เท่าที่ฉันสัมผัสในหลายวันที่ผ่านมาเริ่มมองเห็นบางจุดอ่อนเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่มองผิวเผินเหมือนแข็งแกร่งฉันเริ่มมองเห็นคนไม่เก่งจริงฉันเริ่มเห็นคนดีแต่พูดเริ่มเห็นคนอวดบารมีด้วยมธุรสวาจาแต่ไร้ปัญญาเรื่องการปฏิบัติงานสัตว์น้ำที่ควรจะจับได้มากกว่านี้กลับหลุดลอดอวนไปได้อย่างง่ายๆทั้งที่มีเครื่องมือไล่ล่าทันสมัยกว่าทุกสัมปทานก่อนหน้านี้ฉันเริ่ม

สัยผู้ที่เรียกตัวเองว่าชำนาญการคล้ายดังเป็นของปลอมบางครั้งฉันเห็นเขาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมปรากฏมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยปลีกตัวแยกจากกลุ่มใหญ่น่าจะเป็นเพราะคนในเรือมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กทั้งหมดแต่เกิดจากการรวมตัวของคนหลายกลุ่มพวกเขาถูกกระแสทานแห่งผลประโยชน์พัดพาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อครอบครองสัมปทานยักษ์ในหนนี้ดังนั้นนี่จึงคล้ายเป็นการรวมตัวกันอย่างล้มหลวมกมลสันดานในหัวใจแต่ละคนเริ่มปรากฏปากที่เคยบอกว่าจะจับมือกันเริ่มคลอนคลายจะว่าเป็นเพราะคลื่นลมในทะเลก็มีใช่เพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่มันเป็นตัณหาของผู้ยึดมั่นเงินตราและเกียรติยศของตัวเองมากกว่าฉันมองออกว่าต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ่ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ส่วนตนแต่มิใช่ทุกคนเลวร้ายไปทั้งหมดฉันเห็นยี่ชิ่วบุ๋ยทำในเรื่องถูกต้องทำนองครองธรรมเขาพยายามต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรแต่ดูคล้ายเป็นมัจฉาน้อยในทะเลใหญ่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในลำเรือเขาคล้ายแกะขาวในกลุ่มแกะดำเพราะมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กใต้กงหนุ่มมิได้หนักใจยีชิวรอบกายให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแถมการติดต่อระหว่างคนบนเรือกับคนบนฝั่งง่ายได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมาเท่าแก่ตักเหมือนถอดวิญญาณมาสิงอยู่ในเรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใดรอดพ้นไปจากหูตาของเขาได้ฉันมองออกแล้วว่าใต้กงคนใหม่เป็นเพียงร่างทรงของเท่าแก่เขาสุขสำราญจิตราวกับพักผ่อนบนเรือสำราญมากกว่าออกมาหาปลากับเรือประมงยิ่งเรือแล่นออกสู่ทะเลลึกบางครั้งคลื่นลมรุนแรงขึ้นราวต้านการขับเคลื่อนของเรือใหญ่ทั้งทีมปฏิบัติการต้องเปลืองเรี่ยวเปลืองแรงกันท่วนหน้าเพื่อประคับประคองให้เรือเดินทางต่อไปได้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้น้อยกว่าการก่อนผู้มีหน้าที่ด้านนี้บางคนมีท่าทีไม่ซื่อสัตย์แม้ห้องเย็นใหญ่ในเรือมีปูปลาอยู่ไม่น้อยแต่ฉันมิแน่ใจว่าวันเรือเข้าฝั่งมันจะมีเหลือสักเท่าใดยิ่งนานวันฉันมองเห็นความร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าทุกคนโง่กว่าตัวเองฉันได้เห็นคนโลภที่สักแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนพอเพียงฉันได้เห็นคนโกงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมฉันได้เห็นโจรที่ปากบอกว่าตัวเองคือสาธุชนฉันได้เห็นคนอ่อนแอที่เคยคิดว่าเขาเข้มแข็งฉันได้เห็นคนดีที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนโง่ฉันได้เห็นความหลากหลายของสันดานมนุษย์รวมถึงลำเรือที่ดูเหมือนความแข็งแรงถูกกระแสการเวลากัดกร่อนเข้าไปทุกทีเรือใหญ่หรูดูดีเพียงภายนอกวัสดุที่ใช้สร้างเรือมีได้มาตรฐานเหมือนที่ฉันคิดฉันนึกถึงอาคารหลังใหญ่กลางกรุงที่ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างไกลไปถึงพันกิโลเมตรหรือเรือลำนี้คล้ายอาคารหลังนั้นมีทั้งเหล็กเต้าหู้ไม้เต้าหู้บางทีผู้คนบนเรืออาจเป็นคนเต้าหู้ด้วยเหมือนกันฉันเคยคิดว่าคนบนเรือน่าจะมีศักยภาพสูงสุดน่าจะเก่งและเปี่ยมความสามารถแต่หลังจากได้คลุกคลีกับพวกเขามานานวันฉันรู้แล้วว่ามีเพียงไม่กี่คนเป็นของจริงกว่า 90% ล้วนเป็นของปลอมแต่บางครั้งของจริงก็ไม่สามารถเปล่งประกายได้เต็มที่เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงื้อมเงาของความมืดดำ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนวันนี้นะคะชื่อตอนว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิชยากรเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกันกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
7: นายสุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์CIไอซีแห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คนด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันท์ตั้งประเสริฐ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

วัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสาระสารพันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวจากกรมอนามัยมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะวันนี้อยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องโรคไตเรื้อรังค่ะคุณผู้ฟังเรื่องโรคไตเรื้อรังนั้นนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับโลกเลยโดยรวมแล้วทั้งในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและควรมีการดำเนินของโรคไปสู่โรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยดังนั้นค่ะในข้อมูลสถิตินะคะจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็พบว่าประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังกว่าประมาณ8ล้านคนซึ่งจะต้องทำการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีซึ่งก็ทำให้เกิดการบั่นทอนคุณภาพชีวิตได้ซึ่งประชาชนนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะให้ลดอาหารรสจัดนะคะงดเติมเครื่องปรุงนะคะทั้งที่เรานะคะควรที่จะใส่ใจในเรื่องของไตแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมค่ะวันนี้ค่ะมิ่งก็เลยนำเรื่องไตนะคะมาฝากคุณผู้ฟังว่าอยากให้เห็นความสำคัญของไตซึ่งไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายถั่วอยู่บริเวณบั้นเอวสองข้างใต้ต่อกระดูกซี่โครงและอยู่สองข้างของกระดูกสันหลังมีสีแดงเหมือนไตหมูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประมาณ 11-12 เซนติเมตรหนักข้างละ150กรัมไตแต่ละข้างค่ะได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งออกจากหัวใจเมื่อเลือดไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็กๆซึ่งอยู่ข้างละ1ล้านหน่วยค่ะไตเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากเลือดออกนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เกลือแร่ควบคุมการทำงานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่ควบคุมความดันโลหิตมีการเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็การดูดซึมแคลเซียมด้วยค่ะดังนั้นค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะหันมาใส่ใจนะคะในการรับประทานอาหารที่ลดการทำงานของไตชะลอการเสื่อมของไตนะคะแล้วก็ป้องกันการขาดสารอาหารด้วยและยังทำให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาดูอาหารที่จะช่วยให้เรานั้นได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีโซเดียมมากเกินไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายแล้วก็ไม่กินเค็มแบบนี้นะคะทำให้มีนไปหาตำรับอาหารนะคะสำหรับการที่เราระมัดระวังเรื่องไตกันค่ะมีอาหารดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีทั้งเรื่องต้มยำเห็ดกุ้งสดนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีทั้งเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดฟางเนี่ยจะช่วยรักษาระดับโพแทสเซียมในเลือดได้2ค่ะข้าวผัดเบญจรงค์ข้าวผัดเบญจรงค์นะคะก็สามารถที่จะช่วยเนี่ยให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็รักษาไตไปด้วยมีผัดเปรี้ยวหวานค่ะผัดมะเขือยาวนะคะก็สามารถที่จะเป็นอีกเมนูอาหาร1อย่างค่ะที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรักษาไตไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยขอฝากอีก2ชนิดค่ะก็คือแกงส้มผักรวมสดแกงส้มผักรวมกุ้งสดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีทั้งผักแต่ว่าเรื่องของน้ำซุปนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดการได้โซเดียมที่สูงส่วนเมนูสุดท้ายค่ะยำเห็ดยำเห็ดนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเมนูหนึ่งที่จะช่วยรักษาไตของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ใส่ใจกับสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่ทั้งบำรุงไตแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องไตมาพูดเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้เห็นถึง
กิจกรรมวันไตโลกที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็คือการคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกค่ะซึ่งกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจแห่งสถาบันโรคทรงอกนั้นได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้นประจำปี2569ค่ะภายใต้คำขวัญที่ชื่อว่าคัดกรองป้องกันรู้ทันโรคไตใส่ใจรักโลกซึ่งจะจัดในวันพุธที่12มีนาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณลานกิจกรรมอาคาร8ชั้น1สถาบันโรคทรวงอกค่ะซึ่งภายในกิจกรรมค่ะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงการเสวนาในหัวข้อรู้ทันโรคไตควรกินอย่างไรให้ดีต่อโรคค่ะจะมุ่งเน้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตและการเลือกบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคัดกรองความเสี่ยงโรคไตด้วยท่านผู้ใดนะคะที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ค่ะที่สถาบันโรคทรวงอกวันที่12มีนาคม2569ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสาระสารพันกันต่อค่ะ

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ผมก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่ารู้จากรอบโลกเลยมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับในเบรกนี้นะครับผมก็มีเรื่องของงานวิจัยหรือว่าผลสำรวจล่าสุดที่สำรวจองค์กรต่างๆถึงคุณสมบัติต่างๆที่เขาต้องการจะได้จากเด็กจบใหม่หรือว่าคนทำงานรุ่นใหม่นะครับในยุคที่ AI เนี่ยมันสามารถที่จะทำงานซ้ำๆงานที่เด็กจูเนียร์เนี่ยสามารถทำได้ซึ่งการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดแรงงานทั่วโลกเลยอย่างเห็นได้ชัดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถถูกแทนที่ได้ด้วยระบบ AI ไปซะทั้งหมดเพราะว่าจากผลสำรวจล่าสุดเนี่ยก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในทักษะซอฟต์สกิลต่างหากนะครับทักษะซอฟต์สกิลเนี่ยก็หมายถึงทักษะในการตัดสินใจทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่ AI เนี่ยไม่สามารถมาแทนที่ได้นะครับโดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง PwC เขาก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากประกาศรับสมัครงานมากกว่า 1,000 ล้านตำแหน่งจาก6ทวีปทั่วโลกก็ได้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ชวนให้คิดนะครับว่าสิ่งที่นายจ้างเขากำลังมองหามากที่สุดในปัจจุบันนี้เนี่ยจากเด็กจบใหม่กลับเป็นทักษะดั้งเดิมของมนุษย์นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการตัดสินใจและก็ภาวะผู้นำรวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับเนื่องจากระบบ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็รับช่วงต่อในส่วนของงานรูทีนหรือว่างานเอกสารซ้ำๆไปซ้ำหมดแล้วนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยจึงหันมาเน้นให้คุณค่ากับสมรรถนะส่วนตัวหรือว่าทักษะดั้งเดิมของมนุษย์ที่ยากต่อการใช้ AI เข้ามาแทนที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะครับกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่กลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางนอกจากนี้แล้วรายงานก็ยังชี้ให้เห็นว่า AI เนี่ยได้แบ่งกลุ่มตลาดงานออกเป็น2มิติหลักๆนะครับมิติแรกก็คือกลุ่มตำแหน่งงานที่ใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเสริมประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์โดยตรงเช่นแพทย์รังสีวิทยาหรือว่าเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรส่วนมิติที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทลายกำแพงความยากทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสามารถเข้ามาเริ่มงานและก็จัดการกับภารกิจที่ซับซ้อนได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งจากรายงานของ PwC เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานของ Future of Job Report ของ Economic Forum นะครับที่คาดการไว้ว่าภายในปี2030นี้เนี่ยทักษะในการทำงานของคนทำงานทั่วโลกกว่า 39%จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและก็ยกระดับขึ้นโดยทักษะที่มีแนวโน้มที่จะติดโผความต้องการสูงสุดก็ได้แก่การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นและก็ความทนทานแรงกดดันทางจิตใจในการทำงานหรือว่าทักษะ resilience นั่นเองนะครับซึ่งหากองค์กรธุรกิจที่มีการบูรณาการ AI เข้ากับระบบการทำงานอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตของบริษัทเท่านั้นแต่ยังช่วยให้มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโดยผลสำรวจนี้ก็พบว่าบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ AI มีอัตราการจ้างงานที่เติบโตขึ้นกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับขณะที่กลุ่มบริษัทที่ยังไม่ได้เน้นการปรับใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นแค่30%กว่าเท่านั้นนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาทำให้การจ้างงานลดลงเลยหากแต่ทำให้การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหากบริษัทมีการประยุกต์เอา AI มาอย่างใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมและก็มีการรับคนที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็กลับทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองและพอผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นก็มีความต้องการที่จะรับคนทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องนี้นะครับก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าแม้ความเชี่ยวชาญและทักษะด้าน AI จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสที่สำคัญในโลกของการทำงาน แต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและก็สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอาชีพการงานในระยะยาวเนี่ยก็ยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการทำงานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและก็ความเป็นผู้นำในการที่จะพาองค์กรก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณรายงานชิ้นนี้นะครับของเว็บไซต์สนุก.com ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อครับ
0: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: จากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังนึกท่านั่งแบบท่านั่งยองๆแบบที่ผู้สูงอายุในบ้านเราสามารถนั่งกันได้ไหมล่ะครับมีบทความหนึ่งใน BBC นะครับที่เขียนถึงท่านั่งยองๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นท่านั่งยองๆแบบที่คนหลายชาติในเอเชียนี้นั่งได้และก็ดีต่อสุขภาพเมื่อแก่ตัวขึ้นนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะว่าคุณตาคุณยายที่บ้านผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งยองๆได้แต่พอผมลองนั่งดูเนี่ยนะครับอู้กับนั่งไม่ได้นะครับอู้ทำไมท่านแข็งแรงจังนะครับเขาบอกว่าท่านั่งยองๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแบบธรรมดาธรรมดาเลยของคนทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วเอเชียผู้คนเนี่ยสามารถที่จะนั่งพักกันอย่างสบายๆด้วยท่านี้โดยมีส้นเท้าเนี่ยแนบราบกับพื้นพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะนั่งแบบนี้ขณะรอรถไฟนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่านั่งกินข้าวก็ได้นะครับซึ่งปรากฏการณ์ท่านั่งยองๆของชาวเอเชียที่เราเหมือนจะเห็นกันในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยก็กลับกลายเป็นวิดีโอไวรัลที่จุดความสนใจในโลกออนไลน์บางคนเนี่ยนะครับก็ได้ลองนั่งท่านั่งยองๆแบบนี้ก็หลายคนก็ล้มหงายหลังไปเลยนะครับหรือไม่ก็ล้มเอ็นตัวไปข้างๆต้องคว้าไปจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงที่อยู่ข้างๆตัวเพื่อที่จะพยุงตัวไว้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าความสนใจในท่านั่งนี้เนี่ยก็สะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไปมากมายเลยนะครับก็คือความสำคัญของการรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นและทำไมบางคนถึงนั่งยองๆได้อย่างสบายขณะที่บางคนเนี่ยกลับทรงตัวแทบไม่อยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับโดยโปรเฟสเซอร์คริสโตเฟอร์ฟาวเวอร์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดถึงไว้ว่าถ้านั่งยองๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับท่าสควอชเวลาเราออกกำลังกายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายพื้นฐานที่คนที่ไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยออกกันเป็นปกติซึ่งก็เป็นการย่อตัวลงเหมือนกำลังจะนั่งจนต้นขาเนี่ยขนานไปกับพื้นนั่นเองนะครับแต่ท่านั่งยองๆแบบคนเอเชียเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นท่าที่เรียกว่าสควอชแบบลึกเลยนะครับหรือว่าดีฟสควอชซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ร่างกายต้นขาแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยที่แข็งแรงมากกว่าท่าสควอททั่วไปซึ่งก็เป็นการนั่งยองๆลงไปเข่าเนี่ยงอจนสุดแล้วก็ถ่างออกด้านนอกเท้าเนี่ยก็วางแยกห่างกันอกตั้งตรงโดยด้านหลังของต้นขาเนี่ยแนบพักอยู่บนกล้ามเนื้อน่องโดยโค้ชชาวอเมริกันที่ชื่อว่าแม็กซ์วีเนี่ยนะครับด้วยได้โพสต์วิดีโอเกี่ยวกับท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียของเขาจนมียอดชมนับล้านวิวซึ่งนักกายภาพบำบัดก็ได้อธิบายว่าท่าสควอชแบบลึกหรือท่านั่งยองๆแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวของสะโพกหัวเข่าและก็ข้อเท้ามากกว่าปกติและจะรู้สึกได้ในหลายส่วนของร่างกายมากกว่าท่าสควอชในฟิตเนสทั่วไปงานวิจัยหลายชิ้นนะครับก็พบว่าการยืดเหยียดร่างกายอย่างเต็มที่ในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและก็ความยืดหยุ่นลดอาการปวดหลังและก็ช่วยให้เราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ตลอดช่วงชีวิตไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าไอ้ท่านั่งยองๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าออกกำลังกายที่โอ้ทำให้คนที่นั่งบ่อยๆเนี่ยนะครับแข็งแรงขึ้นจนแก่จนเฒ่าเลยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากฝึกท่านั่งยองๆแบบชาวเอเชียเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่าพึ่งหักโหมจนเกินไปก่อนที่ร่างกายจะพร้อมอย่าไปรีบร้อนที่จะย่อตัวลงไปจนสุดเพราะเราอาจจะบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงได้นั่นเองนะครับเขาแนะนำว่าให้ค่อยๆฝึกท่านี้ทีละน้อยโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่วยพยุงร่างกายตัวเองเช่นอาจจะจับเก้าอี้หรือว่ากำแพงไว้ก็ได้แล้วก็ย่อตัวลงเพียงเท่าที่รู้สึกสบายตัวเท่านั้นซึ่งโค้ชสวีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เวลา 2-3 ครั้งทุกวันติดต่อกันไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเริ่มรู้สึกได้เองว่าโอ้มันเริ่มปลอดภัยแล้วแล้วก็สามารถที่จะนั่งลงต่ำกว่านี้ได้อีกนิดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นข้อต่อหัวเข่า กระดูกสันหลังสะโพกและข้อเท้าซึ่งก็จะทำให้จำกัดความสามารถในการนั่งยองๆเข้าไปอีกซึ่งวิถีชีวิตในโลกสมัยใหม่ของเราในปัจจุบันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มที่จะใช้ร่างกายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของร่างกายน้อยลงไม่เหมือนกับผู้สูงอายุนะครับที่สามารถนั่งยองๆได้อย่างสบายมากเลยซึ่งหลักการของโค้ชเขาก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องควบคุมร่างกายของตัวเองให้ได้ซะก่อนต้องลุกขึ้นยืนได้และก็รับมือกับแรงโน้มถ่วงให้อยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนั่งยองๆได้หรือเปล่าถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งได้แล้วอยากจะฝึกความแข็งแรงของร่างกายดูก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆนั่งลงไปทีละน้อยอย่าลงไปให้ลึกจนสุดนะครับในวันแรกเพราะเราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันก็หมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการได้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: สนดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
5: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนทรุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลเพิ่มเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
7: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิปาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันนี้ก็ศุกร์ที่10กรกฎาคมแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพายุไมซักรู้สึกจะเริ่มอ่อนกำลังแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีแนวโน้มจะเข้าไต้หวันผ่านจีนทะลุมาถึงไทยได้เหมือนกันติดตามข่าวกันด้วยเนาะจะได้หาทางป้องกันสุขภาพก็เหมือนกันนะก็ต้องป้องกันนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาตินะไม่ป่วยเท่ากับช่วยชาตินอกจากช่วยตัวเองช่วยครอบครัวแล้วการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าช่วยชาติได้ทางอ้อมเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็การไม่มีโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐครับแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเนาะก็ต้องป่วยก็ต้องเจ็บไข้กันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระบวนการรักษาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาจะรักษาแบบไหนแผนปัจจุบันแผนไทยแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าจะมีสูตรอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้สาเหตุของโรคนะโรคมันเกิดจากอะไรและการรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรได้บ้างสมุนไพรใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะใช้ไม่ดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจทุกตัวก่อนจะใช้นะคืนนี้เราเน้นแพทย์แผนไทยครับเพราะว่าหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้หมอปอนครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยมาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะคุณหมอก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันก่อนแล้วก็พักเบรกเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอเคครับอ่ะเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ครับผมก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
2: ครับ
3: วันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกวันนึงของสัปดาห์ที่ฤดูกาลไม่แน่นอนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมอย่างน้อยสุขภาพดีก็เราก็คนนึงแหละที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเจ็บป่วยอย่างน้อยก็นึกถึงการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมากันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับผมเราเนี่ยก็จะมากันที่เรื่องของฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้านะฮะก็จะมาในเรื่องของรองช้ำนะครับวันนี้รองช้ำนี่จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าคนเราทำงานเยอะเนาะเดินทางเยอะยิ่งช่วงที่ผ่านมามหากรรมสมุนไพรแห่งชาติหากใครได้ไปเนาะก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่มีงานมหากรรมหรือว่ามีงานอะไรนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะของการยืนหรือการเดินอยู่แล้วนะครับผม
2: ครับ
3: โรคนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับผมไหนจะช่วงฝนตกอีกวิ่งล้มเดินพลาดอะไรนี้มีเจ็บมีเกร็งแน่นอนนะครับผม
2: ครับ
3: ก็มาดูกันเลยนะครับ คำว่ารองช้ำเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับผมรองในที่นี้ก็หมายถึงรองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับรองช้ำก็ช้ำเนี่ยก็คือการเจ็บการระบมนะฮะรองช้ำก็คือโรคที่เกิดจากการรองรับการกระแทกของฝ่าเท้าและอุ้งเท้านะครับผมคือเขาไม่ได้เจาะแค่เฉพาะส้นเท้าอย่างเดียวนะรองช้ำนี่คือเป็นได้ทั้งฝ่าเท้าและอุ้งเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยนะครับ
4: ครับ
3: เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยยืนเดินนะครับหรือมีการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าคือหมายถึงว่าไม่ต้องยืนเดินเยอะแค่คุณแบกรับน้ำหนักแล้วมีการทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็ลงที่ฝ่าเท้าเต็มๆไปแล้วทำให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยมันแบนราบกับพื้นนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะมีแอ่งใต้ฝ่าเท้าอยู่นะครับผมคือเท้าเนี่ยถ้าสมมติว่าในเท้าคนที่ปกตินะครับเวลาเราสมมติเราไปเข้าห้องน้ำมาเท้าเราเปียกน้ำแล้วเราไปเหยียบพรมที่มันเป็นสีตัดกับเท้าเราหน่อยเราก็จะเห็นเงาน้ำเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงเท้าโดยคนปกติเนี่ยตรงด้านในมันจะงุ้มมันจะเว้าครับผมรูปเงาเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเท้าแบบเว้าๆเหมือนในแบบสติ๊กเกอร์หรือในอะไรที่เราเคยเห็นการ์ตูนกันนะฮะ
4: ครับ
3: แต่ในคนที่เท้าแบนราบไปกับพื้นเนี่ยคือเขาเรียกโรคเท้าแบนเนาะเวลาสมมติเปียกน้ำแล้วเหยียบลงไปกับพรมเนี่ยมันจะเป็นเต็มแผ่นเท้าขึ้นมาเลยนะครับผมความเว้าความโค้งเนี่ยมันหายไปนะฮะพูดง่ายก็คือในรองช้ำเนี่ยพอลงน้ำหนักปุ๊บเท้าเราแบนราบกับพื้นเนี่ยแรงที่กระทบลงมาเนี่ยจะทำให้เกิด แรงตึงตัวระหว่างตัวเท้ากับส้นเท้าเนี่ยมากขึ้นนะครับผม
4: ครับ
3: จนถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดเป็นผังผืดแล้วก็พอใช้งานเรื่อยๆอีกมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีการอักเสบสะสมเรื่อยๆจนเกิดการฉีกขาดของเอ็นฝ่าเท้านะคือการฉีกขาดในที่นี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางทีเราเข้าใจว่าถ้าเอ็นฉีกขาดมันจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการฉีกขาดขึ้นมาแต่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแผลทีละน้อยซึ่งพอมันมีการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปวดบวมขึ้นมานะครับผมตามแถบของตัวผังผืดใต้ฝ่าเท้านี่แหละนะครับผมพอมันเป็นอักเสบมากๆเนี่ยจุดนึงมันจะเป็นจุดที่ปวดครับแล้วพอหายไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความผิดปกติที่เริ่มสร้างความรู้สึกรำคาญเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยหลังตื่นนอนจะมีเหมือนอาการเจ็บแปลบๆนะครับผมเหมือนโดนอะไรแทงที่ส้นเท้าหรือเหมือนแบบปวดแบบปวดแสบร้อนเหมือนโดนของร้อนมาสัมผัสทั้งที่ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพอลงจากเตียงแล้วได้เดินสักหน่อยดีขึ้นเฉยเลยแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นอีกช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงใช้งานอาการก็จะเป็นหายๆอยู่นี้นะครับผม
4: ครับ
3: เขาบอกว่าสาเหตุหลักของโรครองช้ำเนี่ยครับผมมันจะมาจากการใช้งานข้อเท้าที่หนักเกินไปอ่ะเมื่อกี้บอกฝ่าเท้าเนาะแต่นี่ก็คือข้อเท้าจริงๆก็คือด้วยกันนะครับผมคือถ้าเราดูตามสรีระเนี่ยคือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเขาก็ขึ้นมาที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ขึ้นไปที่น่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างอยู่แล้วเดินมากๆวิ่งมากเกินไปนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับผมยิ่งสูงมากเท้ามันยิ่งยืดนึกภาพออกนะคุณบรมมันจะเหมือนคนที่ขย่งตลอดเวลาเลย
4: ครับ
3: ใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าพื้นแข็งนะครับใส่นานจนเกินไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งผมเลยคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผมแค่เรายืนเฉยเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยผมหนักประมาณ110คุณบรมคุณคิดว่า
4: โอเคครับ
3: 105หรือ110โลเนี่ยมันจะลงไปที่เท้าหมดเลย
4: มันก็ลงที่ต่ำสุดนั่นแหละอาจารย์เนาะ
3: ครับผมซึ่งพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยมันก็มีแรงกดขึ้นมาครับคุณไม่ได้วิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรมันก็มีแรงลงไปแหละนะครับผมหรืออย่างบางคนเนี่ยมีลักษณะของกระดูกเท้าผิดรูปนะครับผมเป็นยิ่งผิดรูปนี่ยิ่งชัดเลยเท้าแบนหรือโก่งมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเท้าแบนก็คือโค้งเนี่ยมันจะแนบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเท้าโก่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหลังเท้ามันจะงุ้มตัวขึ้นอันนี้เจอยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้แม้เวลาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ
4: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอยากเฮลตี้จังแต่ยังไม่ได้เตรียมร่างกายเลยไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปปั่นจักรยานครับผมถ้าปรับพื้นฐานไม่ดีวอร์มร่างกายไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติหรือการบาดเจ็บได้
4: บาดเจ็บได้ใช่ใช่ใช
3: ่ครับอันนี้มีอันนึงเป็นโรคขออนุญาตใช้คำว่าโรคคนแก่โรคผู้สูงอายุเขาเรียกโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้านะครับผม
4: โอ้ครับเคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนกันครับ
3: เอ็นมันจะผ่านส้นเท้าไปแบบนุ่มๆลื่นๆเลยแต่พอเรามีกระดูกเสื่อมนะครับผมกระดูกเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่กระดูกมันพุ่นมันบางกว้างกันไปแต่พอมันเสื่อมเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็จะพยายามทดแทนขึ้นมาแต่บางกรณีมันก็จะเกิดแคลเซียมมาเกาะผิดที่ครับผมทำให้มันเป็นนูนขึ้นมาบริเวณถ้าในกรณีของเรื่องเท้าเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ตรงฝ่าเท้าเอ้ยขอโทษครับตรงส้นเท้ามันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันมีเง่งกระดูกเนี่ยเบียดกับตัวเอ็นอยู่นะครับผมทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะฮะหรือไขมันนะครับผมไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยฝ่อรีบตามอายุนะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆอ่ะส่วนหนึ่งคือเท้าเราเนี่ยที่มันมีความนุ่มๆหยุ่นๆเนี่ยคือมันมีไขมันเข้ามาด้วยนะครับผมไขมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวไขมันเนี่ยเขาเสื่อมไปหรือเอาง่ายๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะหนังเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่มันจะค่อนข้างจะแข็งได้เร็วมากนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมตัวกระดูกส้นเท้าเนี่ยหรือเอ็นเนี่ยเขาก็จะติดกับพื้นได้ง่ายมากขึ้นทำให้ปัจจัยต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้อุ้งเท้าและฝ่าเท้าเนี่ยได้รับแรงกระแทกทั้งจากความเสื่อมของตัวเองและจากปัจจัยภายนอกจนเกิดเป็นโรครองช้ำต่อมานะครับผมแน่นอนว่าโรครองช้ำเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับผมแต่ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับผมหนึ่งเลยอาการปวดเรื้อรังนะครับผมบางคนที่บอกเมื่อกี้เอ้ยตื่นนอนปวดมากแต่พอได้เดินสักพักดีขึ้นเพราะมันถูกยืดนะครับผมแต่ในคนที่เป็นหนักๆเนี่ยปวดตลอดวันปวดตลอดวันนี่กลายเป็นว่าอ้าวจะทำงานจะไปเที่ยวจะไปเดินจะไปอะไรเป็นปัญหาหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้ทรมานจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้ำหนักเนาะถ้าสมมติว่าคุณพยายามไม่ลงส้นเท้าสุดท้ายเดี๋ยวปลายเท้ามันก็จะมีปัญหาอีกนะครับผมแต่แน่หนึ่งอาการปวดเรื้อรังจะค่อนข้างน่ากลัวในคนที่เป็นเยอะนะครับพอมันมีการปวดแล้วเราพยายามเลี่ยงบริเวณนั้นเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินผิดท่าครับผมการเดินผิดท่าเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่พยายามจะไม่ให้จุดนั้นน่ะที่มันเจ็บอ่ะมันสัมผัสพื้นนะครับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเดินเอียงหรือลงน้ำหนักผิดจุดเพื่อเลี่ยงอาการปวดกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นตามมาลองนึกภาพเล่นๆสมมติว่าเราต้องเดินลงเท้าเต็มฝ่าเท้าเนี่ยแต่เราลงแล้วเราเจ็บเราเลยพยายามลองเอ๊ะฉันลองยกปลายเท้าขึ้นสิพอยกปลายเท้าขึ้นแล้วเดินมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข่าขามันจะตรงนะครับผมก็จะกลายเป็นอาการปวดเข่าแทนได้หรือปวดสะโพกปวดหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกระดูกงอกที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักก็จริงแต่มันก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้การอักเสบรุนแรงได้เพราะถ้าเอ็นอักเสบอยู่แล้วมันมีเง่งกระดูกที่มันไปเบียดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ
4: ครับ
3: หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเยอะแล้วการอักเสบมันลุกลามครับผมขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจากที่ปวดฝ่าเท้าอย่างเดียวเริ่มปวดข้อเท้าด้วยนะครับผมหรือหนักหน่อยเอ็นร้อยหวายเนี่ยเขาก็ยึดทั้งใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องก็ไปมีปัญหาที่น่องอีกนะครับผมยิ่งคนที่เป็นน่องตึงเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะฝ่าเท้าก็ตึงน่องก็ตึงมันก็ขึงเอ็นที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยตึงมากขึ้นนะฮะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเดินมันเหมือนเดินแล้วมันกระดกข้อเท้าไม่ได้คุณบรรลมเท่ากับว่ามันอ่ะเท้ามันจัดรูปไม่ได้ปกติแล้วเสี่ยงพลัดตกหกล้มอีกนะครับผมถ้าสมมุติว่าในเราเนี่ยอ่ะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้พอไหวอยู่ใช่ไหมครับคุณบรรลม
4: ครับ
3: ถ้าสมมุติว่าทั้งหมดที่เราพูดมาไปเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอ่ะเริ่มอันตรายแล้วพอลงเท้าได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้นะครับผมซึ่งไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโครงสร้างร่างกายต่างๆนะครับผมวันนี้เราปวดข้อเท้าในอีกสัก10ปี เราอาจจะเริ่มปวดข้อสะโพกก็ได้จากการเราเดินผิดท่าขึ้นมานะครับ
4: ครับ
3: อันนี้เราจะรู้กันว่าโรคข้อสะโพกนี่เป็นและทรมานมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนะครับเพราะผิวข้อสะโพกเนี่ยมันเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็จากน้ำหนักตัวนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความเข้ากันของร่างกายแผลผ่าตัดจุกจิกมากมายเลยนะครับผมรองช้ำทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่เราคิดนะครับผมในหมู่นักวิ่งเนี่ยก็โรคนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เกิดความฮิตเหมือนกันนะครับผมก็คือมีการอักเสบใต้ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็มักจะเป็นกับตัวผังผืดที่ยึดใต้กระดูกส้นเท้าอาการคล้ายกันเลยนะครับหมู่นักวิ่งก็ตรงตัววิ่งเยอะวิ่งเนี่ยการลงน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอมันมีความเร็วเข้ามาเนี่ยเท้ามันก็จะถูกยืดตลอดเวลานะฮะในนักวิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนปกติเลยถ้าคนปกติเนี่ยอ่ะก่อนหลังตื่นนอนจะปวดพอเดินสักพักจะดีของนักวิ่งก็เหมือนกันนะครับช่วงจังหวะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหน่อยแต่พอวิ่งไปในระยะหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาปวดอีกไม่หยุดวิ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูดีๆมักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำหนักตัวที่มากเกินนะครับผมแล้วก็ยืนระหว่างวันผู้ที่ต้องยืนทำงานเนี่ยอันนี้เจอบ่อยโรงงานนะครับผมหรือยืนทำอาหารอะไรเงี้ยจริงๆยืนทำอาหารก็จะมีโรคคอโรคบ่าอะไรอีกแต่อันนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวมากนะครับผมตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะสวมใส่รองเท้านะครับผมรองเท้าพื้นแข็งรองเท้าที่รัดรูปจนเกินไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้สมมุติว่าเราเริ่มอยากควบคุมร่างกายเขาเรียกอะไรปรับสุขภาพโดยการออกกำลังกายถ้าคุณอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ยืดไม่เหยียดไปวิ่งเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็จะสร้างความเจ็บปวดได้หรือปัจจัยอย่างเช่นตอนแรกก็ไม่ปวดหรอกเดินในบ้านเท้าเปล่าแต่ไปมาเริ่มปวดแล้วออกไปข้างนอกก็ยังใส่เท้าก็ดีหน่อยแต่พอกลับเข้าบ้านก็จะเริ่มปวดมากขึ้นนะครับเห็นร้อยหวายยืดนะครับผมแล้วก็มันจะมีโรคข้อบางอย่างเหมือนกันที่ไปส่งผลได้นะครับผมก็อย่างเช่นเรื่องของรูมาตอยนะครับผมหรือเป็นพวกไขสันหลังอักเสบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบนะครับจุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดข้อต่อนะครับผมก็จะรวมถึงข้อเท้าเข้าไปด้วยนะครับผมเท้าแบนเท้าโค้งยังคงยึดตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้สมมติว่าคุณผู้ฟังหรือมีคนรู้จักที่มีอาการอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยเมื่อมีอาการเหล่านี้เนาะให้ลองสังเกตดูก่อนนะครับผมว่ามันกิจกรรมเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเบื้องต้นถ้าเราลองสังเกตอาการและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมันมีแนวโน้มที่จะใช่แล้วถ้าเราไปพบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับให้ลองเดินให้ดูนะครับผมดูจุดกดเจ็บนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะได้รับการรักษาควบคู่มาด้วยนะครับผมจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลองช้ำรอไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ไข้ก็อยากจะบรรเทาให้เร็วที่สุดนะครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเรื่องของอาการปวดฝ่าเท้าหรือลองช้ำเนี่ยฮะคุณหมอมักจะเริ่มที่การให้ปรับพฤติกรรมนะครับผมแล้วก็ให้ทานยาลดการอักเสบนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอปัญหาอีกแบบนึงเหมือนกันบางคนทานยาละปุ๊บดีขึ้นไปทำต่ออันนี้เริ่มแล้วก็มีอาการอีกอันนี้เริ่มน่ากลัวเพราะว่าบางทียามันระงับปวดพอเราไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเอ้ยเราไม่ปวดเราทำงานได้เต็มที่กลายเป็นว่ามาหาหมออีกทีเป็นหนักกว่าเดิมซึ่งแปลว่าเราต้องช่วงที่เราเจอหมอหรือรักษาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกิจกรรมเราด้วยนะฮะถ้าเกิดได้ยาก็ต้องพักการใช้งานด้วยจะดีมากนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับผมก็คือมีกายภาพกิจกรรมบำบัดแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเท้าแบนหรือเท้าโก่งเนี่ยทำให้การลงน้ำหนักเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา ขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยส่งไปหากายอุปกรณ์นะครับเพื่ออาจจะทำอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าให้มันมีความเหมาะกับพื้นรองเท้ามากขึ้นนะครับผมหรือทำแผ่นรองรับเท้าเนี่ยให้มันเสมอกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้อที่ไม่เท่ากันตรงนี้เขาก็อาจจะเสริมรองเท้าก็ได้เสริมส้นอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้การลงรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความเสมอกันมากขึ้นนะฮะอย่างคุณหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการทำกายภาพอย่างเช่นการฝึกยืดขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยการยืดเนี่ยจะค่อนข้างให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมอีกอันนึงที่มักจะพบนะครับคือถ้าทําทุกอย่างมาแล้วกินยาแล้วเสริมส้นแล้วทํากายภาพไม่ทุเรามักจะไปที่เรื่องของการใช้การฉีดยาก่อนนะครับผมการฉีดยาเนี่ยที่มักถูกพูดถึงเลยก็คือจะเป็นการฉีดพวกสเตียรอยด์นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยการฉีดเนี่ยก็จะช่วยให้มันทุเลาลงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ดีนะครับผมการฉีดไม่ได้ทําให้หายขาดแต่ว่าก็ช่วยลดความรุนแรงได้นะครับผมในกรณีที่พูดถึงการผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆก็คือจะไปในทางของการผ่าตัดเอาตัวเรื่องของกระดูกงอกอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเยอะนะทีนี้มาดูในมุมมองของแผนไทยบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องของรองช้ําเนี่ยแผนไทยเราก็มีโรคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเราเรียกมันว่าลมปลายปัตตคาส้นเท้านะครับผมหรือโรคที่เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกที่บริเวณของฝ่าเท้านะครับผมก็จะมองว่าเหมือนกับไฟลมเนี่ยมันเยอะนะครับผมทําให้มันเผาเลือดแห้งนะครับเกิดการอั้นของเลือดนะครับผมเยอะนะครับผมพอมันแห้งมันร้อนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดนะครับผมยิ่งใช้งานมากก็ยิ่งเป็นเยอะมากขึ้นการเดินยืนการกระโดดลงจากที่สูงความเสื่อมการเล่นกีฬามีผลหมดเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยการรักษาของโรครองช้ําหรือลมปลายปัตตคาส้นเท้าของแผ่นไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม1เลยเนี่ยก็คือการนวดรักษานะครับผมการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการกดจุดการช่วยยืดเหยียดขึ้นมานะครับผมเพื่อทําให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นแล้วก็ทําให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแน่นอนว่าการนวดเนี่ยไม่อภิรมย์แน่นอนนะครับผมก็อาจจะเกิดความเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันมีความต้านนะฮะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการใช้การประคบหม้อเกลือหรือการประคบสมุนไพรเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมหรือสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรเครื่องต้มยำอย่างเช่นตะไคร้มะกรูดนะครับผมเอาเป็น2อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือมีอย่างปลูกไทรปลูกขมิ้นไว้เนี่ยเราก็สามารถเอามาโขลกแล้วก็เอามาใส่เป็นเหมือนกับกะละมังเนาะแล้วก็ทําเป็นยาแช่เท้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมความร้อนเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยคลายตัวได้ดีนะครับผมน้ําที่แช่ก็ไม่ควรร้อนมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการลวกหรือพองได้ง่ายนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวนะครับผมถ้าเราเป็นเบาหวานหรือคนที่เรารู้จักเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปแนะนําเค้าเรื่องรองช้ําเนี่ยเราก็ต้องช่วยระวังให้เค้าด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นเท้าเบาหวานเนี่ยผมไม่แนะนําให้แช่เท้าด้วยน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เค้าเนี่ยแยกแยะความรู้สึกร้อนเย็นไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเบิร์นได้ง่ายนะครับผมถ้าทางที่ดีก็อาจจะไปนวดเป็นกิจลักษณะที่สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยรองรับก็ดีเหมือนกันนะครับผม
4: ครับ
3: หรืออย่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่มีมานานก็คือเรื่องของการเหยียบอิฐแดงนะครับผมการเหยียบอิฐแดงเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีของหมอพื้นบ้านที่มีมานานมากนะครับเขาจะเอาอิฐแดงเนี่ยไปเผาไฟนะครับผมเผาจนร้อนเลยพอร้อนมากๆเขาเอาใบพระพึ่งมาหุ้มนะครับใบพระพึ่งเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอักเสบนะครับผมแล้วก็มักจะเอามาทําเป็นตัวใบที่ใช้ห่อรูปประคบหม้อเกลือนะครับผมซึ่งแนะนําว่าต้องถ้าจะทําตัวเนี้ยให้ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยสุดนะครับแพทย์แผนไทยคุณหมอพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับผมที่เขาดูแลเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะก็เขาก็จะใช้ ทาน้ำมันนะครับผมบนใบมะพร้าวแล้วก็ทาที่เท้าผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยไปวางบนอิฐนะครับผมจนกว่าอิฐเนี่ยจะหายร้อนเลยนะครับผมง่ายๆก็คือมันเป็นทฤษฎีที่มีการใช้ความร้อนเนี่ยความจริงๆความร้อนของการอย่างหม้อเกลือหรือว่าการใช้อิฐแดงเผาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนลึกครับผมมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็พอมันมีน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันมันเหมือนไปเติมความชุ่มให้ดินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหัตถการหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องรองช้ำมากๆนะครับแล้วก็อย่างของแผนไทยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้งในเรื่องของยาใช้การใช้ยาสมุนไพรนะครับมีอย่างถาวันเปรี้ยงนะครับผมมียาใช้ภายนอกอย่างเช่นน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำนะครับผมใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะครับ
4: ครับ
3: ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องของการยืดเอ็นยืดฝ่าเท้ามาฝากกันด้วยนะครับผมเป็นท่าง่ายๆนะครับนึกภาพแล้วทำตามได้ง่ายเลยนะครับผมอย่างแรกผมเสนอตัวนี้ก่อนตอนนี้มันจะค่อนข้างฮิตเลยคุณบรรลมก็คือเก้าอี้ตาแสวงเนาะ
4: อ๋อครับผมก็ที่มันชันๆใช่ไหม
3: ใช่ครับผมมันจะชอบเรียกเมื่อก่อนจะรู้จักคำว่าเก้าอี้ตาแสวงเนี่ยผมจะเรียกว่าไม้ฉากนะครับ
4: ครับ
3: มันจะเป็นเหมือนไม้สามเหลี่ยมที่เหมือนกับยืนชันเนาะครับผม
4: ตั้งความชันได้
3: ใช่เขาก็จะค่อนข้างเหมาะกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีอาการตึงที่ขาด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมการกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เอ็นยืดแต่แน่นอนว่าพอเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่มากพอโดยไม่มีอุปกรณ์เฮ้ยถ้าแสวงเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมาะมากๆนะครับผมคือคุณผู้ฟังเอามาใช้เนี่ยแค่ขึ้นไปยืนบนตัวเนี้ยสักประมาณ10ถึง15วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยืดได้เยอะเลยนะครับผม
4: ครับ
3: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเค้ามีคำเรียกอื่นมั้ยนะแต่พูดอย่างงี้คนส่วนใหญ่เค้าจะบอกว่ารู้จักนะครับผมก็แนะนําให้มีติดบ้านไว้สําหรับผู้ที่มีอาการตึงฝ่าเท้าหรือว่าเดินเยอะยืนนานอะไรเงี้ยทําหลังตื่นนอนทําก่อนอาบน้ํานอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการยืดร่างกายที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีของเราอยากทําด้วยตัวเองทําได้ยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีท่ามาฝากกันนะครับผมท่าเนี้ยทําง่ายครับผมนึกภาพตามแล้วไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทําได้เลยนะครับอุปกรณ์จริงๆมีไม่กี่ท่าที่ต้องใช้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเตรียมมาแค่ผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้าขนหนูดีกว่านะครับคือยาวๆเนี่ยนั่งเหยียดขานะครับผมเหยียดข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งขัดสมาธิก่อนแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยเอามาคล้องปลายเท้าแล้วปลายทั้งสองข้างเนี่ยมือเราจับไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงผ้าที่มันลังปลายเท้าเราเนี่ยเข้าหาตัวนะครับผมพอรู้สึกว่าน่องด้านหลังเนี่ยตึงก็คือให้ยืดค้างไว้ประมาณ15-20วินาทีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดฝ่าเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องแล้วนะครับผมพอเราทำเสร็จข้างหนึ่งเราก็เปลี่ยนตัวอีกข้างหนึ่งข้างที่เหยียดก็งอเข้ามาข้างที่งอก็เหยียดออกไปนะครับผมก็ผ้าขนหนูเนี่ยคล้องที่ปลายเท้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผม15-20วินาทีนะฮะออกแรงแค่ไหนเอาแค่พอตึงนะครับผมท่าที่สองเนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดเหมือนกันนะครับให้ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนยันกำแพงไว้นะครับผมแล้วค่อยๆเหยียดขาข้างที่จะยืดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับผมให้ห่างออกไปแต่ว่าต้องไม่เปิดส้นเท้านะครับผมให้เท้าเนี่ยติดพื้นตลอดเวลาเลยนะครับพอเราค่อยๆเหยียดออกไปเนี่ยน่องกับเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะยืดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆเหยียดขาลงไปพอเหยียดขาปุ๊บเนี่ยตัวอาจจะย่อลงนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขาตึงนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่3เนี่ยมันจะต่อจากท่าเมื่อกี้ก็คือพอเรายันกำแพงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังข้างนึงอยู่เนี่ยให้งอเข่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ส้นเท้าเนี่ยยังติดพื้นอยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้ยืดตัวน่องกับตัวข้อพับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมอันที่3ยังง่ายครับผมสมมุติว่าคุณเป็นคนชอบดูทีวีนะครับผมเอาขวดน้ําเนี่ยหรือลูกเทนนิสนะครับผมมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางนะครับผมแล้วก็คลึงไปคลึงมาได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทําที่ง่ายเหมือนกันลองนึกภาพตามว่าอ่ะเรานั่งดูทีวีอยู่แต่เราขาเราเนี่ยวางอยู่บนขวดน้ํา จริงๆผมแนะนําเป็นขวดที่ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจจะต้องมีแบบพื้นพรมเนี่ยรองหน่อยขวดจะได้ไม่เสียงแตกเนาะหรือจริงๆใช้เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็ง่ายครับผมเอาลูกเทนนิสวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบแล้วก็คลึงไปมามันก็จะช่วยให้แรงกดของลูกเทนนิสเนี่ยมันช่วยยืดฝ่าเท้าเรานะครับผมอีกท่านึงนะครับผมก็คือท่านั่งห้อยขานะครับผมเรานั่งห้อยขาบนลงพื้นนะครับผมข้างที่มีอาการปวดเนี่ยให้วางผ้าบนตักอีกข้างนึงนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือนะครับผมจับที่นิ้วเท้านะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นไปนะครับผมก็คือเหมือนเรานั่งแผ่นนั่งไขว้ห้างแต่ว่าขาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอามือเนี่ยค่อยๆออกแรงดึงปลายเท้านะครับผมให้มันกระดกปลายเท้ามากขึ้นมันก็จะเป็นการยืดที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ยืดเอ็นไปด้วยนะครับก็ดึงเท่าที่เราดึงไหวนะครับผมดึงก็คือเหมือนกับให้เท้ามันกระดกขึ้นนะฮะทวนอีกทีนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่ายืดโดยใช้ผ้าขนหนูนะครับผมก็คือเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่เหยียดขาออกไปทีละข้างทำข้างไหนก็เอาผ้าไปคล้องข้างนั้นแล้วก็จับปลายผ้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับท่าที่สองเนี่ยก็คือยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับเอามือยันกำแพงไว้แล้วค่อยๆเหยียดขาที่จะยืดเนี่ยออกไปโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะครับผมพอเริ่มตึงแล้วก็ให้ค้างไว้เลย15-20วินาทีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะยืดบริเวณต้นน่องกับข้อพับเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับผมแต่เท้ายังติดพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันที่สี่เนี่ยก็คือการเอาวัตถุทรงกลมนะครับผมเป็นลูกเทนนิสก็จะดีหน่อยนะครับผมก็เอามาคลึงที่เท้าในเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนนั่งห้อยขานะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่ต้องการยืดเนี่ยมาวางบนตักนะครับผมแล้วก็ค่อยๆออกแรงยืดนะครับผมดึงปลายเท้ากระดกขึ้นนะครับเพื่อยืดเอ็นร้อยวายครับผมทีเนี้ยการฟังตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้แล้วยังไม่อยากไปพบหมอเป็นเรื่องเป็นราวสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก่อนได้นะครับผมแพทย์แผนไทยใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนาะหรือเรียกกันอนามัยนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับผมหรือก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดอะไรเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลใกล้ตัวที่มีแพทย์แผนไทยรองรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็ไปลองปรึกษาก่อนได้นะครับผมจริงๆได้หมดเลยนะแผนไทยกายภาพฝังเข็มนะครับผมขอแค่เราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะได้คำแนะนำเบื้องต้นหรืออาจจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอาจจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองคุยลองปรึกษากันดูนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยที่085นะครับ391นะครับผม2255นะครับ085 391 2255นะครับผมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นคลินิกออนไลน์นะครับคลินิกออนไลน์เนี่ยเราก็จะบริการให้คำปรึกษานะครับผ่านช่องทาง LINE application นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็มีบริการส่งนะครับผมมีค่าส่งต่างหากแล้วก็ค่ายาก็จะเบิกไม่ได้นะฮะก็สามารถทักไปได้ที่แอดไลน์นะครับตัว S I ตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับ A B S T H A I M E D นะครับผมโอเคครับคุณบรรลมเดี๋ยว
4: พักเลยใช่ไหมครับ
3: ได้เลยครับ
4: โอเคครับให้ทางหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยพักนะหลังจากที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลัง

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
2: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
0: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
0: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอปอนมาเลยครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
7: จากลำปางค
6: ่ะลำปางคุยกับหมอปอนได้เลยครับเชิญครับ
7: ยายอยากจะถามว่ากระท้อนหรือว่าอะไรนะมันมีโปรตีนเสื่อมสูงไหมคะคุณหมอ
8: กระท้อนหรอ
7: จากกระท้อนมีไหม
8: สักครู่นะคร
6: ับ เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องของหลักโภชนาการเดี๋ยวต้องดูข้อมูลนิดนึงกระท้อน
8: คือตอนนี้เรากังวลประเด็นไหนครับมีแพทย์ห้าม
6: ไปโดนเรื่องไตใช่ไหม
7: ยาทราบว่ายาอยากกินแต่ทำไมกล้ากินนะจ๊ะ
6: ทำไมถึงไม่กล้ากินจ๊ะ
7: ยาโปรเตสเซียมจ๊ะยาโปรเตสเซียมสูงอ่ะเคยสูงไหมไปนอนโรงพยาบาล
6: เคยเป็นมีปัญหาเรื่องโปรเตสเซียมสูงแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็เลยให้กินเลือกกินอะไรที่ไม่มีให้หลีกเลี่ยงโพแทสเซียมนะอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงใช่ไหม
8: กระท้อนติด
6: แล้วก็เลยอยากจะกินกระท้อนโอเคเชื่อ

0: กันครับ
1: คือจริงกล้วยกระท้อนเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโพแทสเซียมสูงจริงๆนะครับผมถ้าเรามีความเสี่ยงในลักษณะของเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับผมที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังในผลไม้ชนิดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผม
0: จะกินเยอะไหมล่ะจะกินเยอะไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากมากก็สัก2คำได้น่ะ
1: ถ้ากินเล็กๆน้อยๆ
0: ก็อยากจริงๆก็2คำมันก็เบื่อแล้วกระท้อนน่ะ
2: จ
0: ะกินเล่นๆนิดๆจะกินได้หน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินลูกเป็นลูกใหญ่ๆ2ลูก3ลูกนั้นอันตรายหน่อยครับครับ
2: ยายจ้าสิเนาะจ้าแล้วคือมีผัก
0: เนาะเดี๋ยวฟังยายเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อนิดอีกนิดนึงนะ
1: คือผมจะบอกว่ากระท้อนเนี่ยจริงๆมันขาดเนื้อมันไม่ได้เยอะเนาะครับผมแต่ว่าพอเนื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้คนหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทานในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราเป็นเราก็ทานแต่น้อยได้นะครับอย่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินเลยเดี๋ยวมันจะเครียดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นขออนุญาตถ้าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบพอแตะๆเลยอ่ะเอาแค่ให้หายอยากนิดหน่อยให้ได้สัมผัสนะครับผม
2: จ้ายายไม่กล้ากินเลยยาถามคุณหมอจ้าโอ้ไม่ทักยาอะไรแล้วนะฝากผมมาเลยจะไม่กล้ากินแล้วล่ะ
0: กินได้ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้า
2: อายุ70แล้วจ้า
0: 70แล้วยังกระท้อนเนี่ยสมมติกระท้อนอยากกินจริงๆเนี่ยก็สักชิ้น2ชิ้นพอให้รู้รสได้หาอาหารผลไม้ต่างๆถ้าอยากกินจริงๆอยากจริงๆก็สักนิดสักหน่อยพอแก้อยากอะไรเงี้ยพอได้ครับเศรษฐชีวิตมันจะได้พอมีความสุขบ้างงดไปหมดมันก็แย่เหมือนกัน
1: คือต้องพูดแบบนี้เนาะคือกระท้อนเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกระท้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคือจริงมันมีอย่างอื่นที่มันมีโพแทสเซียมด้วยเหมือนกันถ้าเราระวังเนี่ยเราอาจจะต้องลองมาเจาะดูนะครับผมเขาบอกว่าผักสีเข้มเนี่ยก็มีได้เหมือนกันผักคะน้านะครับผมหรือผลไม้เนี่ยนอกจากกระท้อนเนี่ยกล้วยส้มทุเรียนเขาก็มีนะอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือผักอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้อันนี้มีลูกมีหลานอยู่ฟังด้วยไหม
2: ไม่มีจ้ายายฟังเองนะจ้าจ้าเนี่ยต้องผักขัดจวนอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณหมอ
1: ผักอะไรนะครับ
0: ผักขจรผักขจรคล้ายๆสโหน่ครับ
2: ดอกขัดจวน
1: เริ่มไม่แน่ใจขอโทษ
0: ไม่แน่ใจครับผมอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครยายอยู่กับใครเนี่ย
2: ลูกหลานอยู่จ้า
0: อ๋อให้ต้องให้ลูกหลานเซิร์ชเถอะง่ายๆ
1: ใช่ใช่คือถ้าลูกหลานอยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้คืออาจจะลองดูเป็นแบบดูเป็นอาหารที่มันมีโพแทสเซียมต่ำคือบางอย่างเนี่ยมันทานในปริมาณที่มากเขาก็ยังไม่ได้ให้โพแทสเซียมสูงเลยนะครับผมแต่เราอ่ะต้องระวังนะครับผม
2: จ
0: ้
2: าคร
0: ับ
2: คุณหมอมาก
1: เลย
2: จ้
1: าถ้าคุณหมอนัดต่อเนื่องก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆด้วยนะ
2: ค่ะ
0: ครับจดเดี๋ยวให้เดี๋ยวงี้คุณยายก็ให้ลูกหลานจดไอตัวผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจดใส่กระดาษไว้เลย
2: จ้าน
0: ะให้ลูกหลานเซิร์ชใน Google อะไรก็ได้แล้วก็เราก็จดไว้นะตัวที่มันจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้นิดหน่อยส่วนในตัวที่มันไม่ค่อยมีโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมน้อยเนี่ยก็สามารถกินได้เยอะขึ้นถี่ขึ้นให้จดไว้ให้เลยเราจะได้ดูตรงนั้นได้นะโอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: คุณหมอมากจ้าคุณหมอลงด้วยนะ
0: ครับครับดีครับดีครับดีครับให้ลูกหลานช่วยต้องให้ลูกหลานช่วยนะมันเยอะมากครับ
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบ
1: บางทีกดดันตัวเองเรื่องกระท้อนแต่ไปกินอย่างอื่นนี่ก็ได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่เคยเตรียม
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอครับเราจะถาม ถามคุณหมอว่าเพราะนั้นฟังอาจารย์อาเขาพูดถึงเรื่องฟรีนะคะต้องของอภัยภูเบศเป็นอะไรคะย่าหวานหรือย่าปักกิ่งอะไรคะฟังไม่แน่ใจค่ะ
1: อะไรนะครับครับก่อนถามย่าหวานนะ
3: ค่ะเป็นฝีเป็นฝีค
0: ่
3: ะ
0: เป็นฝี
3: ค่ะใช้อะไรคะ
0: จะ
3: ร
0: ัก
3: อาจารย์อาวันน
0: ั้
3: น
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องถามไม่ต้องเอ่ยถึงอาจารย์อาเลยเพราะว่าคนละสูตรกันเป็นฝีที่ไหนเป็นฝีอะไรครับ
3: ไม่รู้มันเป็นแบบจะเป็นหัวจะรีบไปทันเป็นก็ไปทานยาฆ่าเชื้อนะคะ
0: แต่มันจะไม่ยุบอีกเหรอตั้งนานเลยนะ
3: ถ้ามันจะโอ้ยเป็น3รอบแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุบยังที่ถามคราวที่แล้วอ่ะ
3: ประมาณครึ่งนึงอ่ะค่ะ
0: ยุบไปครึ่งนึงแล้วกินยาปฏิชีวนะหมดแล้ว
3: ค่ะ60เม็ดแล้วค่ะยา
0: โอ้โหฮะกินยาปฏิชีวนะไป60เม็ดเชียวเหรอ
3: จ้าก็เขาให้ร้านยาเขาให้อย่างนั้นน่ะให้ทั้งละ20เม็ด
1: ไปร้านยาหรือไปหาหมอนะครับขอโทษนะครับ
3: ไปเภสัชแต่ร้านยาเภสัชค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ไปหาร้านยาและเภสัชจัดให
1: ้อ๋อคือผมคุยงี้ก่อนนะครับฝีเนี่ยมันคือเป็นการติดเชื้อประเภทหนึ่งนะครับแล้วแสดงออกที่ผิวหนังนะถ้าสมมติว่าอาการมันไม่ดีขึ้นขนาดเนี้ยตอนเนี้ยผมให้หักเรื่องยาสมุนไพรออกไปก่อนเลยแล้วลองไปพบคุณหมอผิวหนังดูดีกว่านะครับผมเพราะเราฝีเนี่ยถ้าเป็นนานมากๆแล้วยากินตั้งนานขนาดนี้ไม่ทุเลาเนี่ยอาจจะต้องลองไปให้คุณหมอเขาประเมินดูหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นโรคอะไรเฉพาะหรือเปล่า
0: ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องไปให้หมอไปพบหมอสมุนไพรอาจารย์แนะนำว่ามันอาจจะไม่
1: ถ้าใช้เบื้องต้นก
0: ็
1: อาจจะเป็นยาภายนอกเพื่อลดอักเสบแต่ก็พอมันเป็นหัวฝีผมก็ไม่อยากให้เอาอะไรไปทาเขาอีกเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับ
3: โทษครับอย่าเชื่อว่านั่นพอดีฟังอาจารย์พูดมันอาจารย์อาพูดมันตรงกันเลยค่ะตรงกับคนอื่นก็เป็นแบบนี้เขาบอกกินยาฆ่าเชื้อตั้งนานเสร็จแล้วเขาไม่กินอะไรไม่ทราบยาปักกิ่งหรือยาหวานนะคะพอดีเขาหายก็เลยอยากจะถามนะคะ
0: มันคนละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณน้าครับคนหนึ่งก็เคสหนึ่งบางทีแนะนำไปก็อาจารย์ครับ
3: กินไอ้นี่อาหารน้ำเหลืองเสีย
1: คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวช่วยเนี่ยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นถ้าแบบรูปแบบกินของแผนไทยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ยาหวานนะแต่หมายถึงยาปักกิ่งนะฮะ
3: ยาปักกิ่งใช่ไหม
1: ยาปักกิ่งขมิ้นชันเนี่ยโอเคยังถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นฝีแล้วมันเริ่มอักเสบเยอะยังไงก็ต้องดูแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับ
3: เป็นโรครุมาตอยด์ไทรอยด์แล้วกดไหลย้อน
1: น่ะถ้ามีรุมาตอยด์ไทรอยด์กดไหลย้อนปักกิ่งขมิ้นชันก็ดีครับผมก็เหมือนไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่พอดีตอนแรกขึ้นยาหวานมาผมตกใจมันเหมือนให้แทนความหวานมากกว่า
3: ฟังไม่แน่ใจไม่แต่นี่เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียค่ะ
0: ไม่จะกินยาน่ากลัวคุณนะกินยาน่ากลัว60เม็ดน่ะยาปฏิชีวนะ60เม็ดเนี่ยมันน่ากลัวนะ
1: คือเราใช้ในปริมาณ
0: ตับไตพังนะครับตับไตไส้พุงพังหมด
3: นี่มันไม่ยุบอ่ะมันเจ็บอ่ะถ้าไม่นั่นก็หนองก็จะ
0: ใช่ถึงอยากให้ไปหาหมอไง
1: คือยิ่งฟังแล้วยิ่งดูอันตรายนะคร
0: ับ ใช่ถึงเดี๋ยวจะไปสับสนเดี๋ยวมากินสมุนไพรแล้วเอาไม่อยู่ขึ้นมา
1: ถ้าเป็น
0: มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อสมุนไพรมันไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะ
3: ไม่เขาบอกว่าเป็นอะไรอ่ะน้ำเหลืองเสียเป็นยาน้ำเหลืองเสีย
0: เข้าใจเขาเป็นน้ำเหลืองเสียเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินครับว่าเขาคุณของคุณเนี่ยเป็นฝีและเป็นหนองแล้วมันก็ติดเชื้อ
3: คือเป็นหัวนะคะเป็นหัวมันจะเป็นอ่ะยังไม่เป็นหนองนะคะ
0: ถ้าคุณกินยากดมันไว้อยู่60เม็ดน่ะ
3: คือร้านยาก็ให้มาอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่เป็นไร
0: โอเคเดี๋ยวอาจารย์สรุปนะอาจารย์จะแนะนําให้ฟังแล้วคุณไปปฏิบัติเอาละกันคุณเลือกเอาละกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนอาจารย์เชิญครับ2นาทีครับ
1: คือผมตอบในประเด็นยาสมุนไพรก่อนโอเคถ้าเราคุยถึงในกรณีเนี้ยโอเคมันจะเป็นยาปักกิ่งขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการมันครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการของคุณน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่ม มันอาจจะเริ่ม

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขือลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขือลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนนึงก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินเนี่ยไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนปุ๊บมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันที่เวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: นิยมไทย

ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาถเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ AM 819 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: แล้วก็ยังจะมีพวกเชิงอัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านจะค้นคว้ามาแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆหลายท่านอาจจะพูดถึงว่าพอพูดถึงพระไตรปิฎกนี่ก็หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่เท่าที่เวลาผ่านมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ 6-7 ปีเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นพระอาจารย์ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลายส่วนหลายประการเนี่ยเรารับฟังแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงธรรมะมี10ประการหรือทัสสกนิบาตเนี่ยเจ้าคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาเริ่มชี้แจงที่ประการแรกเลยเจ้าค่ะหรือข้อแรกกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เริ่มพันก็จะไล่ไปตั้งแต่ข้อที่1ของธรรมะที่มี10ประการหมวด10ทัสสกนิบาตในพระสูตรนี้คิดว่าก็จะมีอยู่250สูตรหมายถึงว่าในหมวดเนี้ยนะ10เนี่ยอาจจะมีอยู่สัก250สูตรโดยเขาก็จะแบ่งเป็นเซต50หรือ3เซต150เอาไว้เซต50 3เซตเซตละ50 3เซตก็เป็น150แล้วแต่ละเซตก็จะแบ่งเป็น5วรรควรรคละ10นี่นะ
0: โ
1: ดยตอนนี้เราก็อยู่ในวรรคที่1ก็จะมี10สูตร

0: ศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความไม่ร้อนใจในความไม่ร้อนใจคืออวิปปติสารเป็นอานิสงส์ความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจนี่ก็คืออะไรคือลักษณะที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจอย่างเช่นว่าคนที่เขาไม่ได้นอกใจคนอื่นเนาะเขาจะไม่ต้องไปกลัวว่ามีจะมีคลิปอะไรไปอยู่ใน YouTube
1: ใช่ไหม
0: ทีนี้เราคิดตรงข้ามก็ได้ลักษณะการคิดตรงข้ามก็คือมองมุมกลับแล้วมองมุมกลับว่าเฮ้ยถ้าคนที่ไปทำอะไรผิดศีลเนาะไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะคิดนอกใจมันจะกลัวว่ามันจะมีภาพอะไรหลุดไปในอินเทอร์เน็ตเนาะในอะไรใน YouTube ต่างๆแล้วความกังวลใจก็เนี่ยก็เรียกว่าวิปปติสารพอเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่กังวลใจใดๆมันก็เรียกว่าวิปปติสารนี่คือข้อที่2ประการที่2นะประการที่1คือศีลประการที่2คือความไม่ร้อนใจถัดมาอ้าวแล้วไม่ร้อนใจแล้วจะเกิดอะไรคือถ้าพระอนุนันถามต่อหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ร้อนใจท่านก็ถามอีกว่าแล้วความไม่ร้อนใจมีอะไรเป็นอานิสงส์ก็จะมีความปราโมทลักษณะของปราโมทก็คือแบบว่าสบายใจชื่นใจดีใจยินดี
1: ค่ะ
0: แล้วปราโมทต่อไปเป็นอะไรก็ปีติปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีตินะปราโมทย์นี่คือเขาให้คำอธิบายภาษาไทยคือบันเทิงใจร่าเริงใจคล้ายๆกับว่าแช่มชื่นอะอย่างนี้นะพอมันไม่ต้องกังวลอะไรมันก็แช่มชื่นแช่มชื่นแล้วเป็นยังไงถ้าเราแช่มชื่นอยู่เรื่อยๆสบายใจอยู่เรื่อยๆมันมีความก็เรียกว่าอะไรอะมันสงบแบบดีใจได้ง่ายอิ่มใจได้ง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีความปรับปลื้มยินดีอะไรได้ง่ายๆแต่ทีนี้ความปรับปลื้มยินดีตรงนี้คือปราโมทย์นั่นเองแล้วปราโมทย์แล้วขอไปปีตินั่นเองปีติปีติแล้วเป็นยังไงอันนี้ส่งต่อไปคือเขาก็จะมีความสุขที่ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกละเพราะว่ามันศีลมันเป็นตัวเราทำไงเข้าใจป่ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พอแบบฝึกในการที่จะแบบไม่ทุกข์ใจอะไรฉันสบายใจง่ายๆก็ง่ายๆคือศีลของฉันเนี่ยนึกถึงศีลของฉันจะมีความสบายใจจิตของเรามันจะมีความสงบระงับความสงบระงับนี่คือปัสสัทธินี่ประการที่5แล้วนะประการที่5ปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับทีนี้สงบระงับแล้วยังไงคนที่สงบระงับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องพึ่งความสุขภายนอกแต่ก็มีความสุขอยู่ในภายในตรงนี้แหละจึงเป็นความสุขซีรีส์ทั้งหมดนี่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ไม่ร้อนใจปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเนี่ยเป็นลักษณะของความสุขที่ละเอียดลงมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นปีติสุขอุเบกขาเข้าใจมั้ยเป็นไล่มาตามลำดับ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนี้คือลักษณะของปัสสัทธิสุขล่ะแล้วมีอะไรเป็นอานิสงส์ความสุขเนี้ยเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเขาเรียกว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวนั่นคือสมาธินั่นเองสมาธิก็จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นของความสุขแต่ตรงในข้อปัสสัทธิคือความสงบระงับและสุขเนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะแบบว่าอธิบายซึ่งกันและกันเนาะว่าตั้งแต่แบบเราไม่ต้องร้อนใจในภายนอกใดๆเนี่ยมันก็สงบแล้วปัสสัทธิละพอสงบแล้วนั่นแหละก็คือความสุขในซีรีส์ทั้งหมดนั้นก็คือความสุขความสุขตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธินะถ้าสุขเราละเอียดลงไปเท่าไหร่สมาธิก็มากขึ้นเท่านั้นถ้าความสงบของเรามากขึ้นเท่าไรความสุขสมาธิของเราก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือประการที่7แล้วประการที่7เรื่องของสมาธิเอาแล้วสมาธิล่ะจะมีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพระอานนท์ก็ถามต่อเอาสมาธิเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านว่าเป็นอานิสงส์การรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาทำไมเราถึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็เพราะจิตเราเป็นสมาธิไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: จิตเราเป็นสมาธิเราจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทำไมเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าจิตจะเป็นสมาธิแล้วถึงจะรู้ได้เพราะอย่างนี้เพราะคนที่เราต้องมองมุมกลับเรามองมุมกลับกัน มองมุมกลับ

0: คือคนที่เขาจะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะอะไรคือเขาจะไม่เข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเขาก็เพราะว่าจิตใจเขาจะวุ่นวายหวั่นไหวเผลอเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆนี่มากระทบนั่นหมายความว่ามันก็จะสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวดีใจพอไม่พอใจไปตามเรื่องที่มากระทบไง
1: เจ้าค่ะตามภาษาทั้งหลาย
0: ใช่คือความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าเนาะเพราะว่าก็ยินดีไปตามถ้ายินดีไปตามมันก็จะลำเอียงละอะไรก็ดีไปหมดถ้ายินร้ายยินร้ายมันก็จะมีอคติละอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้คือลักษณะที่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบเข้าใจไหมอันนี้คือไม่เห็น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าถ้าจิตคุณเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเข้าใจไหมพอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือสมาธิไงเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันเข้าใจไหมเราจะไม่ได้ลำเอียงคือในความที่ว่าเรายินดีกับมันเราจะไม่ได้มีอคติในความที่ว่าเรายินร้ายกับเขาไม่เป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือประการที่8เนาะประการที่8
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมอาจจะมีอะไรเป็นอานิสงส์นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้ามีความหน่ายคลายกำหนัดนะนิพพิทาคือความหน่ายคลายกำหนัดคือวิราคะวิราคะกำหนัดนี่คือราคะเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดเป็นอานิสงส์ทำไมเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดได้เพราะว่าเวลาที่เราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นอะไรก่อนแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงการที่เราจะต้องสามารถยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้คำพูดนี้นะคุณใจพระอาจารย์ก็
1: เจ้าค่ะ
0: เพิ่งจะเรียนเร็วๆนี้แหละในห้องเรียนภาษาบาลีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีสำนวนอะไรที่มันจะลึกล้ำนิดนึงฮะเช่นการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำไมเขาต้องใช้สำนวนนี้ด้วยก็ไม่รู้ก็จะเป็นการที่เราไม่ไปตามแล้วไงไม่ไปตามนี่คืออะไรตามเพลินไปตามเนี่ยเพลินไปตามทำไมคุณถึงไม่เพลินไปตามก็จะเน้นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงก็เรียกว่ายถาภูตายานัตถสนะเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ
1: ์เจ้าค่ะ
0: พอจิตเราเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์จิตเราเหนือเลยยกขึ้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ยกขึ้นนี่คือตัวเราขึ้นจากน้ำน้ำมันซัดไปอยู่พัดไปอยู่แล้วกระแสน้ำนี่คือเปรียบเหมือนกับตัณหากิเลสราคะความเพลินอย่างนี้เป็นต้นซัดไปเนี่ยซัดอะไรไปซัดสัตว์ทั้งหลายล่ะไปไหนไปตายนู่นน่ะไปแบบไปตกต่ำไปไม่ดีไปตามกระแสโลกแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงปึ้งเรายกขึ้นเลยต้องลงขึ้นเลย
1: จิตสูงขึ้นเลยทันที
0: จิตสูงขึ้นเลยไม่ไปตามกระแสไงไม่ไปตามกระแสแล้วไอ้ความที่ไม่ไปตามกระแสเพราะว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงโดยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงจิตยกขึ้นแล้วไอ้ลักษณะที่ไม่ไปตามนี่คือไม่เพลินไปตามนี่เขาเรียกว่าหน่ายลักษณะที่ไม่กำหนัดไปตามก็เรียกว่าคลายกำหนัดไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงเป็นคำที่เรียกว่าหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะหน่ายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอย่างนั้นนะไม่ใช่ไง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: บางทีเขาจะแปลว่าเบื่อแล้วบางคนก็ทำให้บางคนจะเข้าใจผิดไปว่าอ๋อก็เหมือนเบื่อหน่ายนี่ฉันแบบเบื่อของสิ่งนี้เบื่อที่นี่เบื่อคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าความเบื่อแบบนั้นเป็นลักษณะเบื่อที่อาศัยเรื่องการบ้างเช่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อเสื้อผ้านี่เบื่อกระเป๋าใบนี่เบื่อรถคันนี้คุณก็ไปคบคนใหม่ ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรถใหม่เบื่อเงี้ยเขาเรียกเบื่อเซ็งเนื่องเพราะอาศัยเรื่องกามเรื่องตาเรื่องหูแล้วก็จะแบบเป็นความเร่าร้อนรุ่มร้อนจะไม่พอใจฉันโกรธบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีการยึดถือต่อไปอีกแต่ว่าลักษณะของนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายจะเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญายังไม่ได้เกิดจากเรื่องกามเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นตัวที่แบบเบาด้วยให้เราเบาปล่อยวางได้ในขณะที่เบื่อเซ็งเนี่ยมันจะไปยึดสิ่งอื่นใช่ไหมเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะไม่ยึดสิ่งอื่นมันจะปล่อยวางได
1: ้อืมค่ะ
0: มันจะไม่ไปยึดต่อมันจะปล่อยออกแล้วก็ตัวมันเองก็เป็นลักษณะที่ให้เบาไม่ใช่ไปยึดถืออื่นอีกต่อแล้วก็จะเรียกว่าเบื่อหน่ายชื่อเต็มๆของเราหรือใช้คำว่านิพพิทาคือความหน่ายท่านพระอานนท์ถามต่ออีกเอาละนิพพิทาวิราคะเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านก็ตรัสถึงวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่ให้เห็นถึงความพ้นวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือกระแสแล้ววิมุตติญาณทัศนะอันนี้เป็นอันที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา10ข้อแล้วนะไหนไล่ดูทีละ1คืออะไร
1: ศีลเจ้าค่ะ
0: ศีล2คือความไม่ร้อนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: 3คืออะไร
1: ปราโมทย์เจ้าค่ะความปราโมทย์บันเทิงใจใช่ไหมเจ้าค่ะจากนั้นก็มีปิติความอิ่มใจ
0: เป็นอันที่4
1: เจ้าค่ะอันที่5ก็คือความสงบกายแล้วก็สงบใจนะคะ
0: สงบกายใจนั่นคือปัสสัทธิ
1: แล้ว
0: ปัสสัทธิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปที่6ก็คือความสุข
1: ความสุขเจ้าค่ะ
0: พอสงบกายสงบใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขพอมีสุขแล้วก็เป็นสมาธิอันที่7แล้วก็เป็นการเห็นตามความเป็นจริงอันที่8อันที่9คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาและวิราคะอันที่10ก็จะเป็นวิมุตติญาณทัศนะทำไมถึงเป็นตามลำดับอย่างนี้เพราะว่าศีลพอเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่ต้องคอยกังวลใจว่าใครจะมารู้ว่าเราผิดศีลไหมความไม่ต้องกังวลใจเนี่ยคืออวิปฏิสารแล้วทีนี้ถ้าเราจะกังวลใจเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกังวลใจตรงนี้คือเมสเซจต้องการจะบอกตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ฉันไม่ผิดศีลแล้วทำไมฉันยังกุ้มใจเรื่องนั้นกังวลใจเรื่องนี้อ่ะคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเลยเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะมากังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่คุณเพราะเราไม่ได้ผิดศีลเนี่ยจะเราจะกังวลใจเรื่องลูกเราจะกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจเราจะกังวลใจเรื่องคู่ครองพ่อแม่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ทำผิดศีลเราควรจะสบายใจข้อที่หนึ่งเราควรสบายใจก่อนเอาแล้วพ่อแม่เป็นยังไงคู่ครองจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเหรออันนั้นมันธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นสัตว์โลกเขาต้องเป็นไปตามกรรม
1: เ
0: ขาทำกรรมชั่วเขาได้กรรมชั่วเขาทำกรรมดีเขาได้กรรมดีแล้วเศรษฐกิจจะทำยังไงมันเป็นไปตามระบบของโลกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่เดี๋ยวเงินก็ฝืดเดี๋ยวเงินก็เฟ้อเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นเดี๋ยวหุ้นก็ลงโลกของมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปใจได้เลยมันเป็นอย่างนั้นของมันแน่นอนเราไม่ต้องกังวลใจถ้าเราไม่ผิดศีลไม่มีเหตุใดที่เราควรจะกังวลใจนั่นนี่ไม่จำเป็นเพราะมันเป็นไปตามกระแสโลกอยู่แล้วเป็นโลกธรรมนะแล้วก็เป็นตามกรรมอยู่แล้วนะใครทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์มันก็จะเป็นไปตามของมันนะเดี๋ยวมันก็ป่วยไข้แล้วก็หายไม่หายก็ตายไม่ตายก็เกิดมันก็เป็นอย่างนี้เหตุผลแห่งความที่ว่าเราจะมากังวลใจมันไม่มีนะนี่ต้องการจะสื่อเมสเซจตรงนี้ก่อนนี้คู่เนี่ยนะศีลแล้วก็ความไม่ร้อนใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจึงควรมีเหตุแห่งความที่จะบันเทิงใจสบายใจได้เลยโอ้คนนี้ตายคนนั้นเกิดคนนั้นเกิดเหตุนั้นเราไม่ต้องมาเสียใจนะไม่ต้องเลยควรจะมีความปราโมทย์เลยเพราะโลกก็เป็นอย่างนี้นี่คือความไม่ร้อนใจควรจะให้เรามีความอิ่มเอิบใจปราโมทย์ไม่ใช่ว่าความบันเทิงใจนะคือความสบายใจระดับหนึ่ง ปราโมทแล้วก็มีปิติพวกนี้เป็นซีรีส์ที่มาด้วยกันปราโมทปิติปัสสธิอิ่มใจบันเทิงใจอิ่มใจสงบกายใจก็คือดีใจปลื้มใจแล้วก็เย็นใจได้ดีใจก็คือปราโมทปลื้มใจก็ปิติแล้วก็เย็นใจก็ปัสสธิเราไล่มาตามลำดับพวกนี้จะเป็นการระบุถึงความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นในข้อประการที่6ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสมาธิที่เป็นขั้นเป็นขั้นลึกลงไปในประการที่7แล้วก็อย่างที่อธิบายไว้ว่าสมาธิเป็นงี้แล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มีญาณต่อไปด้วยแล้วก็นี้ก็จะเป็น10ประการ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไล่มาตั้งแต่ศีลแล้วได้มาแต่ศีลทีนี้พระอาจารย์มั่นใจมากเลยถ้าพี่จำได้น่าจะมีข้อ11ด้วยน
1: ่
0: าจะมีข้อ11แต่11ยังไม่มาก็จะมีต่อไปในเล่มนี้แหละเล่มนี้แหละจะมี10 11แล้วก็จะมีที่มากกว่านี้ก็มีแล้วก็จะระบุ11จะเป็นอะไรนะถ้าเดินถ้ามาฟังติดตามในเวลามันที่ไปถึงก็ค่อยๆฟังอีกทีแล้วจะย้อนกลับมาที่นี่ด้วยอันนี้คือข้อที่1ข้อที่1ของหมวด10เป็นพระสูตรแรกเลยและเป็นคำถามที่เกี่ยวกับศีลทีนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเรื่องศีลที่เป็นไปจนถึง10ประการทั้งหมดเนี่ยนะในพระสูตรที่2นะเรียกว่าเจตนากรณียสูตรเจตนากรณียสูตรคือการกระทำโดยที่ไม่ได้ต้องตั้งใจคำว่าตั้งใจนี่คือเจตนาหมายความว่าไงคือจากศีลไปความไม่ร้อนใจไปปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเห็นตามความเป็นจริงนายคลายกำหนัดวิมุตติญาณทัศน์ทั้งหลายเนี่ยสิบประการนี้มันจะไหลต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาไม่ต้องมีเจตนาพูดใหม่
1: คือไม่ต้องตั้งใจหวังว่าจะได้อะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ไม่ได้ด้วยเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะใช้คำนี้เพราะว่าบาลีเนี่ยเขาใช้ว่าเจตนาอยากใช้คำนี้นะ
1: เจ
0: ตนาอยากเจตนาอยากคำว่าเจตนาอยากคือเป็นลักษณะที่ว่าเจตนาที่เราจะพูดในภาษาไทยเรามันจะเป็นกิริยาใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงคำนามนะเป็นคำนามเจตนายะเนี่ยเป็นคำนามคือเราจะทำให้ศีลเกิดเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาจะพูดยังไงดีแต่ด้วยความเพียรนะจะพูดอย่างนี้กันนะไม่ด้วยเจตนาคุณจะถึงศีลได้แต่คุณต้องด้วยความเพียรต้องด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะเถียงว่าก็ศีลเป็นเจตนาไม่ใช่หรอเจตนาในการที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์เข้าใจไห
1: ม
0: หรือเราจะทำอะไรเราต้องมีเจตนาสิในการที่เราจะทำก็ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะหรือบางทีฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนานี่เขาโทษเราน้อยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้แล้วในที่นี้มันเป็นยังไงก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าเจตนายะกรณียสูตรเจตนากรณียสูตรนี่คือเอาความเจตนาเป็นเครื่องมือเอาเจตนาเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่เข้าใจไหมคำว่าไม่ใช่นี่คือคุณจะถึงอันนี้ได้คุณจะถึงศีลได้คุณจะถึงปีติได้คุณจะถึงสมาธิได้คุณไม่ได้ใช้เจตนาเป็นเครื่องมือคือรูปภาษาเนี่ยอาจารย์อยากจะคือเพราะว่าถ้าเราอ่านเฉยๆไงนะคุณเดินใจเลยเราจะเข้าใจว่าเออก็ไม่ต้องเจตนาทำหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นในที่นี้ก็ต้องพูดถึงว่าอุปัชติคืออุบัติขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ไงคุณมีสมาธิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาอ๋อแล้วด้วยอะไรนะด้วยญาณด้วยญาณ าใจไหมญาณต่างหากถึงจะเป็นตัวรู้ที่บอกได้ว่าคุณมีศีลอย่างคุณจะรู้ว่าคุณมีศีลนี่คุณต้องมีญาณในการที่จะรู้ว่าคุณมีศีลนะคุณจะมีศีลแล้วฉันจะไม่รู้ฉันก็ต้องรู้ดิเออใช่คุณรู้ได้เพราะว่าคุณรู้ได้ด้วยญาณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนาโอเคไหมนะคุณจะรู้ได้ว่าคุณมีความไม่ร้อนใจคุณมีปีติแล้วไม่คุณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณรู้ได้ด้วยญาณ นะโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในความที่ว่าเราจะให้ถึงเพราะรูปประโยคตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณมีความสุขแล้วถ้าคุณมีความสุขแล้วคุณไม่ต้องด้วยเจตนาว่าขอเราจงมีสมาธิตรงนี้นะคือหมายว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นที่สมาธิได้เพราะคุณมีสุขใช่ไหมคุณจะไปถึงตรงสมาธิได้ไม่ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณถึงสมาธิได้แล้วคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นสมาธิคุณต้องรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยญาณถึงได้ด้วยญาณอ๋อฉันถึงสมาธิแล้วคุณถึงจะบอกได้อ๋อฉันได้สมาธิแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้สมาธิแล้วด้วยญาณไม่ได้ด้วยเจตนานะเข้าใจมั้ยเอ้าทีนี้พออย่างงี้แล้วหมายความว่าไงหมายความเราต้องน้อมจิตไปหมายความเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่ศรัทธาเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่สติเราต้องใส่ปัญญาเราจึงจะรวมกันแล้วเกิดญาณรู้ได้ว่าโอ้นี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถึงแล้วฉันถึงกว่ามีสมาธิแล้วนะรู้ได้ไงนะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่ด้วยญาณโอเคนะก็ okay. ตรงนี้พระอาจารย์จำได้ว่าเคยคุยกับคุณเดชะและท่านผู้ฟังไปในช่วงที่เรามีงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเมื่อต้นปี2569เนี่ยนะ
1: okay.
0: ทีมที่เราคุยกันในปี2569เนี่ยก็คือเรื่องของทิฏฐิ62แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเป็นมนต์เครื่องกับใจนะซึ่งพระอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้อยู่ตั้ง 2-3 ครั้งว่าเราไม่ได้ด้วยศรัทธานะกฎนี้ลักษณะเดียวกันว่ามันไม่ใช่เบอร์3เพราะว่าเบอร์3นี่คือหมายถึงว่าเอาเป็นเครื่องมือเป็นวิพัฒน์ที่3วิพัฒน์ที่3ของภาษาบาลีนะหมายถึงว่าเป็นนามเจตนายะนี่ก็เป็นวิพัฒน์ที่3หมายถึงว่ามันใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เจตนาไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่คุณจะถึงเป็นลำดับกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายว่าถ้าเราตั้งจิตว่าโอเคฉันต้องได้สมาธิโน คุณผิดคุณทำไม่ถูกก็ไม่ได้อาจจะไม่ผิดก็ไม่ถูกกันแหละก็ไม่ถูกมันก็ผิดนั่นแหละคือมันจะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่คุณได้ด้วยอะไรด้วยญาณคำถามคือจะทำญาณให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพียรแล้วปัญญาแล้วน้อมจิตไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: มัน
0: หลายๆอย่างรวมกันมันจะเกิดญาณเพราะญาณคุณต้องมีสัญญาคุณต้องมีความเพียรคุณต้องมีศรัทธาอินทรีย์เราต้องได้พออินทรีย์คุณแก่กล้าปุ๊บบูมมันก็จะเกิดญาณขึ้นเจตนาไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมก็คิดว่าต้องฟังเข้าใจอยู่นะว่าภาษานี่โอ้ท่านละเอียดมาก
1: เข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาว่าเป็นกิริยาเนี่ยบางทีก็จะไม่ลองงั้นฉันก็ไม่ต้องน้อมจิตไปนะฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะต้องน้อมจิตไปอยู่เงี้ยนะคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณจะต้องมีเป้าหมายอะว่าเราทำไปทำไมก็จะต้องไปนิพพานนะจะต้องมีเป้าดิมันจะไม่ได้มาตั้งเป้าไม่ได้เป้านี้ก็หมายความว่าคุณก็ต้องเจอในอิทธิบาท4ในการที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ต้องตั้งเป้าต้องตั้งสิแต่ว่าอย่าใช้เจตนาเป็นเครื่องมื ในการให้ถึงศีลเป็นต้นในการให้ถึงสมาธิเป็นต้นในการให้ถึงการปล่อยวางเป็นต้นใช้เจตนาเป็นเครื่องมือมันจะไม่ถึงมันไม่ใช่มันต้องใช้ญาณแต่วันในพระสูตรนี้เขาไม่ได้ท่านไม่ได้พูดว่าญาณนะคุณใจนะอันนี้พระอาจารย์เทียบเคียงให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในสูตรอื่นๆท่านจะใช้บอกว่าญาณจะไม่ใช่มันเหมือนศรัทธายะคือด้วยศรัทธาไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยความเชื่อไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่ไงคุณต้องถึงด้วยญาณเท่านั้นเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในนี้คือคุณจะรู้ว่าคุณถึงแล้วคุณต้องมีญาณไม่ได้ด้วยเจตนาอ่ะนี่คือพระสูตรที่สองเพราะฉะนั้นก็เอา10ข้อนั้นมาต่อกันด้วยคำนี้เลยแต่ถ้าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปด้วยเจตนาให้ถึงว่าขอความไม่ร้อนใจจงมีแก่เราแต่ความร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์นี่เป็นธรรมดาเพราะศีลคุณสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเอาไหมนะฟังให้ดีนะศีลเราสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเราจะเกิดญาณรู้ได้ด้วยประการนั้นๆว่าความไม่ร้อนใจจะมีแก่เราคำที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีในพระสูตรนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมนี่ถ้าเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะให้ถึงว่าปราโมทย์จงเกิดแก่เราปราโมทย์จงมีแก่เราคุณจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นด้วยเจตนาคุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความร้อนใจชนิดที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าคุณมีความร้อนใจไม่ร้อนใจนะขอไปถ้าคุณมีความไม่ร้อนใจสมบูรณ์แล้วนะคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้จิตเราจะอิ่มเอิบใจละสบายใจละนั่นคือปราโมทย์ความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั่นแหละคือญาณก็จะหมายคุณถึงความที่ฉันมีปราโมทย์ได้ด้วยญาณตั้งหาไม่ได้ด้วยเจตนาเข้าใจป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอีกทีนะอีกทีนะพอเรามีปราโมทย์มีปิติแล้วอย่างเงี้ยนะรวบไปเลยนะเราจะให้มันเกิดสุขอ่ะจะให้เกิดสุขให้เกิดสมาธิคุณจะไม่ได้ด้วยการที่คิดเอาเจตนาเอาไม่ใช่แต่พอเราทำสุขทำสมาธิอ่ะที่ทำปีติปราโมทย์เนี่ยนะปีติปราโมทย์เนี่ยจนสมบูรณ์แล้วอ่ะคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือสุขนั่นเองนะอ๋อนี่คือสมาธินั่นเองนะไอความรู้เฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นว่าอ๋อนี่คือสุขนั่นเองนี่คือสมาธินั่นเนี่ยนั่นคือญาณนะญาณเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีสุขคุณรู้ว่าคุณมีสมาธิได้ด้วยญาณนะไม่ใช่ด้วยเจตนานะที่คุณมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วโอเคสามอีกครั้งหนึ่งกับสามอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้พอเรามีสมาธิมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงสิยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเราไม่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาจะให้ถึงตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมาเห็นความไม่ที่ไม่ทุกข์อนัตตาไม่ได้ด้วยเจตนาคือคิดแบบฉันต้องได้ฉันต้องได้ไม่ใช่แต่พอคุณจิตเป็นสมาธิแล้วอ่ะแล้วเราทำอย่างสมบูรณ์จิตสมาธิอย่างสมบูรณ์เพราะสมาธิมันไม่ได้มีขาเดียวมันจะมีขาหนึ่งสมถะและวิปัสสนาพอเรามีสมถะปุ๊บเอ้ยยังอีกขาหนึ่งหายไปไหนคุณเอาสมาวิปัสสนาอ๋อมันครบแล้วเราจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงอะไรไอการที่คุณรู้ว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะนี่นะความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั่นน่ะคือญาณนะไม่ใช่เจตนาเข้าใจไหมไม่ใช่เจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแล้วฉันจะมามีญาณตรงนี้ยังไงทำให้มันสมบูรณ์หมายถึงว่ามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการนี้ได้ไงนะคุณใส่ความเพียรลงไปสิคุณใส่ปัญญาลงไปสิคุณใส่สติลงไปสิคุณใส่ศรัทธาลงไปสิคุณใส่ทุกอย่างลงไปเลยให้มันแก่กล้าขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ได้ด้วยเจตนาอย่างเดียว เพราะฉะนั้นนี่คือนี่หมายความว่าอย่างนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือพระอาจารย์มาเข้าใจจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามาดูบาลีนะคุณใจ
1: อื
0: ดู
1: ม
0: บา
1: เจ
0: ล
1: ้า
0: ี
1: ค่ะ
0: ตอนแรกก็ไม่เก็ตอ่ะเพราะว่าแต่ละสำนวนแต่ละที่ก็ท่านก็แปลไม่เหมือนกัน
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าไม่ต้องทําเจตนาว่าแต่พอเราพูดว่าไม่ต้องทําเจตนาว่ามันก็เลยกลายเป็นกิริยาไง
1: อืม
0: ซึ่งกิริยาก็ไม่ใช่นามอีกเหมือนกันนะมันก็เลยจะเข้าใจว่าการกระทํามันเป็นคนละอย่างฉบับของมหามกุฏก็แปลอีกอย่างหนึ่งฉบับของมหาจุฬาที่เล่มที่เราใช้อยู่นี่ก็แปลว่าตั้งใจ
1: อืม
0: เ
1: เ
0: ข
1: จ้
0: า
1: า
0: แส
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: งว่า
1: ไม
0: เร
1: ่
0: า
1: ต้องตั้งใจ
0: ไม่ต้องตั้งใจมันก็ไม่ใช่งั้นไม่ต้องทำความเพียรหรอมันจะตีความไปอีกแบบหนึ่งไปอย่างนี้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แต่คำนี้มาจากพระบาลีว่าเจตนายะหมายถึงว่าเป็นคำ
1: เ
0: น
1: ป็น
0: า
1: ค
0: ม
1: ำนาม
0: ใช่
1: เจ้า
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะที่ทำหน้าที่คือเอาคำกริยามาทำเป็นคำนามนะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าการใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงการใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือมันจะเป็นคำนามโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือพระสูตรที่ตอนไหนนี่ที่สองนะที่สอง
1: ที่สอง
0: ที่
1: เจ
0: ส
1: ้
0: อ
1: าง ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: สองนะทีนี้สองอย่างไรสามไม่เหมือนกันนะสองกับสามเดี๋ยวสองกับอันหนึ่งนะสามนี่ต่อมาสองสามนี่ต่อมาคือก็เอาคุณธรรมเซตเดิม10ข้อเดิมนั้นนั่นน่ะมาอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่ง10ข้อนั้นนั่นน่ะนะมาอธิบายในข้อที่2คืออธิบายในลักษณะที่ปรารภเรื่องการใช้เจตนาเป็นเครื่องมือเนาะอันที่
1: เจ้า
0: 3
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาอธิบายในลักษณะที่มองเรื่องมองตรงข้ามมองผันผวนมองอีกมุมหนึ่งมองในมุมกลับด้านใช้คำนี้ดีกว่ามองม
1: อ
0: ุ
1: ื
0: ม
1: ม
0: กลับ
1: เจ้
0: ด
1: า
0: ้า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: แต่จะพูดภาษาอังกฤษคือ inversion ซึ่งเรื่อง inversion เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็แต่ว่
1: เ
0: า
1: จ้า
0: อยาก
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ท่านฟังเห็นตัวอย่างไว้ก่อนแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณไม่อยากได้อะไรอ่ะหรือถ้าคุณทําอันนี้พังอ่ะหมายถึงว่ามันสมมติเราไม่อยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากได้สิ่งนี้สมมตินะเราอยากได้ A เนี่ยเรามองกลับด้านว่าจะไม่ให้ได้ A เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะเ
1: อ
0: รา
1: ื
0: ก็
1: ม
0: อย่าไป
1: เจ้า
0: ท
1: ค่ะ
0: ำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าใจไหม
1: อืมเจ
0: ม
1: ้า
0: อง
1: ค
0: กล
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บด้านนะ inversion ในที่นี้ก็คือพูดถึงว่าถ้าคุณทุศีลคุณทุศีลหรือมีศีลวิบัติความไม่ร้อนใจพังขจัดแล้วถูกขจัดไปในเหตุของความไม่ร้อนใจถูกขจัดไปเพราะคุณผิดศีลทุศีล
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอเคนะเหตุนะเหตุนะเหตุแห่งความเหตุแห่งความปราโมทย์เหตุแห่งการที่จะให้เกิดปราโมทย์เนี่ยของคุณจะถูกขจัดไปถ้าคุณมีความร้อนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคือตัวบทเนี่ยนะท่านผู้ฟังไปอ่านเองก็ได้นะคืออันนี้ไม่อ่านให้ฟังเข้าใจป่ะรายการนี้
1: ค
0: เ
1: ่
0: ระ าไม่อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนี่เป็นวันพฤหัสช่วงของคุณช่วงของคลังประสูตรวันนี้ไม่อ่านให้ฟังนะแต่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองนะแต่จะอธิบายให้ฟังเฉยๆซึ่งถ้าท่านผู้
1: ค
0: ฟ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งต้องการจะรู้เอ๊ะตัวบทมันว่าไงทำไมพระมหาไปบุญว่างี้ก็พูดไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไม่ได้อ่านให้ฟังแต่อธิบายว่าเหตุของปีติจะถูกทำลายไปถ้าคุณไม่มีปราโมทย์ถ้าปราโมทย์เริ่มวิบัติเริ่มเสื่อมอะวิบัตินี่คือมันก็จะถูกกัดกร่อนไปวิบัติไปเหตุนั้นแล้วก็จะเอา10อย่างนี้มาไล่กันไปนั่นเอง
1: อืมเจ้าค่ะเหมือนไล่ย้อนหลังแบบในทางลบที่
0: ใช่
1: ว่าจะกระจัดออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกโดยอุปมาเอาอุปมามาพูดเลย
1: เจ
0: แ
1: ้
0: ล้
1: า
0: ว
1: ค่ะ
0: ท่านก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ความสมบูรณ์ของเขาแล้วก็จะถูกขจัดไปจากการที่กิ่งใบมันไม่สมบูรณ์กิ่งใบไม่สมบูรณ์สะเก็ดเปลือกก็แย่ลงเปลือกก็แย่ลงพอสะเก็ดเปลือกแย่ลงกระพี้ก็แย่ลงกระพี้แย่ลงแก่นก็แย่ลงต้นไม้ก็ตายได้เพราะอะไรนะก็ใบกิ่งมันไม่สมบูรณ์เหมือนวิมุตติญาณทัศนะของเราเนี่ย จะถูกกำจัดได้เพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะคือความหน่ายคลายกำหนัดมันวิบัติวิบัติคือเสื่อมไปกลายไปเหตุของความหน่ายคลายกำหนัดจะวิบัติจะเสื่อมไปเนาะเพราะว่าการเห็นตามความเป็นจริงมันวิบัติการเห็นตามความเป็นจริงจะวิบัติมันจะเสื่อมไปเหตุของเขาจะเสื่อมไปถูกกระจัดไปเพราะว่าสมาธิมันวิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เหตุของสมาธิจะเสื่อมไปจะถูกกระจัดเพราะว่าความสุขมันวิบัติเหตุของความสุขจะเสื่อมไปเพราะว่าความสงบระงับมันวิบัติอย่างเงี้ยนะเหตุของความสงบระงับถูกกระจัดไปเพราะปีติมันวิบัติเหตุของปีติจะถูกกระจัดไปเพราะปราโมทย์วิบัติเหตุของปราโมทย์จะถูกกระจัดไปเพราะความร้อนใจความไม่ร้อนใจมันวิบัติเหตุของความร้อนใจจะถูกกระจัดไปเพราะศีลมันวิบัตินี่ไงศีลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วท่านก็พูดในนัยกลับกันว่าถ้าสมบูรณ์ล่ะสมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวสมมติเราไล่กลับหลังมาเหมือนเมื่อสักครู่เนาะว่าเฮ้ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงหมายถึงว่ามีวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือรู้เห็นในวิมุตติได้มันจะสมบูรณ์ได้เพราะอะไรนะเพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะของคุณเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาเอ้าอะไรก็นิพพิทาวิราคะความหน่ายคลายกำหนัดเดี๋ยวเอาความหน่ายคลายกำหนัดเหตุของเขาจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันก็ต้องทำการเห็นตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์เหตุแห่งการเห็นตามความเป็นจริงจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้คุณก็ต้องทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์จะทำสมาธิให้สมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือสุขจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความสงบระงับความสงบระงับจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือปีติจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเขาให้มาให้สมบูรณ์คือปราโมทจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องทำศีลให้สมบูรณ์เหตุของความไม่ร้อนใจก็คือศีลที่สมบูรณ์นั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่ะเหตุแห่งความสมบูรณ์ก็จะมีมาได้เปรียบเหมือนต้นไม้จะมีแก่นที่สมบูรณ์กระพี้ต้องสมบูรณ์กระพี้จะสมบูรณ์ได้เปลือกสะเก็ดใบกิ่งต้องสมบูรณ์แต่กิ่งใบมันก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้ลำต้นหมายถึงเปลือกข้างนอกสะเก็ดของมันสมบูรณ์กระพี้ก็สมบูรณ์แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับขั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเอา10อย่างมาพูดเชื่อมโยงในรูปแบบที่3ด้วยเหตุของการถูกกำจัดหรือเหตุของความสมบูรณ์นี้จึงเรียกว่าเป็นอุปนิสัยะอุปนิสสะสูตรอุปนิสสะคือสิ่งที่มีอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาเป็นตัวตั้งต้นมาก่อนนี่คือพระสูตรที่3
1: เจ้าค่ะ
0: ในพระสูตรที่3ที่4ที่5รายละเอียดเหมือนกันเลยรายละเอียดเหมือนกันเลยแต่ว่าพระสูตรที่4นะอธิบายโดยท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายนี่คือพระสูตรที่4ใส่ในเหมือนกันเลยนะรายละเอียดต่างใดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นคนพูดไว้กับภิกษุทั้งหลายพระสูตรที่5ก็ใส่ในใดๆเหมือนกับพระสูตรที่3เลยแต่ว่าคนที่พูดนั้นคือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายเหมือนเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ที่4ที่5โดยท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์นั่นคือ5พระสูตรแรกในอังคุตตรนิกายหมวด10ทศกัณฐนิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ผมคิดว่าก็จะพูดถึงแค่นี้แต่วันนี้จะพูดแค่ห้าพระสู
1: ป
0: ต
1: ร
0: ร
1: ะ
0: น
1: ม
0: ี้
1: าณ
0: ก่อ
1: น
0: น
1: ี้
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องอื่นละเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบใดๆนะให้ท่านฟังเห็นโครงสร้างซะก่อนเราบอกอ๋อบางทีก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเงี้ยนะ
1: เจ
0: ค
1: ้า
0: ำว่า
1: ค
0: ซ
1: ่
0: ี
1: ะ
0: รีส์ยาวๆนี่คือหมายความว่ามันมีข้อเยอะจำนวนข้อมันเยอะพอจำนวนประการหลากหลายประการขึ้นในที่นี้คือ10เนี่ยก็จะมีลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบ
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบเราพยายามสังเกตดูว่าอ๋อบางทีพระพุทธเจ้าก็คือไล่ไปตามลำดับเนื้อหมายของบาก็ถามมาให้กับต่อไปแล้วก็เป็นซีรีส์กันไป10อย่างแล้วบางทีก็จะอธิบายถึงอะไรที่มาเชื่อมโยงนั่นเองในพระสูตรที่2เราใช้ความเรื่องเจตนามาเชื่อมโยงในรูปแบบคำพูดนะแต่บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงได้ด้วยเจตนาแต่จะต้องเชื่อมโยงได้ด้วยอย่างอื่น
1: ยานจะ
0: อย่างอย่างใช่และในข้อที่4นี้ก็จะพูดถึงแรงผลักดันหรือว่าอะไรที่มันจะไปตรงนั้นได้มันต้องมีเหตุอะไรนะเหตุถูกขจัดหรือเหตุจะมีความสมบูรณ์เหตุที่มันจะต่อกันไปนั้นก็คืออันก่อนหน้านั้นของเขามันวิบัติหรือมันสมบูรณ์นั่นเองหรือถ้าวิบัติก็เสื่อมลงเหตุถูกขจัดถ้าสมบูรณ์ก็เหตุสมบูรณ์มันก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยมีอุปมาเรื่องต้นไม้มาเป็นคู่เปรียบแล้วก็ยืนยันให้เห็นถึงความที่พระพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกคือท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ก็กล่าวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่1ถึง5ในอังคุตระนิกายทศกัณฐนิบาตท่านผู้ฟังที่ฟังมาแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์อยากจะให้ไปอ่านทบทวนแต่ว่าการอ่านการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนี่คือหมายว่าเราไม่ต้องไปซื้อเป็นเล่มๆแล้วอ่ะเราเข้าเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้เลยเราลองเสิร์ชหาหมวด10หรือจากเว็บไซต์ 84,000 นี่ก็ได้ 84,000.org แล้วก็ไปที่พระไตรปิฎกหมวด10คือมันอาจจะต้องเลือกเยอะๆหน่อยนะเพราะพระไตรปิฎกมันเยอะเนาะถ้าผู้ฟังอาจจะแบบพิมพ์หมวด10เนี่ยทศกัณฐนิบาตอังคุตระนิกายอย่างเงี้ยนะก็จะเจอพระสูตรพวกนี้ดูอ๋อทำไมใช้สำนวนอย่างนี้บางทีอ่านเล่มของมหาจุฬาเอ๊ะว่าอย่างนี้อันนี้เราอ่านเล่มของมหามงกุฎดูอย่างเงี้ยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางครบถ้วนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังฟัง5ประสูตรนี้และมีธรรม
1: ะ
0: 10ประการเหมือนกันก็จะได้เกิดความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้สักษาหรือบรรยายถึงพระสูตรจำนวน5พระสูตรด้วยกันในทศกัณฐนิบาตก็คือธรรมะ10ประการเป็นการเริ่มต้นธรรมะ10ประการในเช้าวันเสาร์นี้เนี่ยเดินเชื่อมั่นว่าฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ดีทีเดียวถ้าไปอ่านซ้ำนี่มันก็จะเข้าไปในสมองเรายิ่งขึ้นทำให้ความรู้เรากว้างขวางขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะคะมีก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้มีเวลาอีกนิดนึงก็เลยอยากจะขอบพระคุณคุณจินตมาสุวรรณจรัสค่ะที่เขียนมาหลังจากฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของฌานนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เป็น
1: ก็บอกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมามากเลยแล้วก็ชมเชยรายการเอามาวันนี้เองเนี่ยในรายการธรรมรัปปรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยใน5พระสูตรแรกนี้ก็ยิ่งได้ฟังย้ำซ้ำลงไปอีกนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิแล้วก็จะมีเรื่องตั้งแต่ศีลพอมีศีลมาก็จะไล่เลียงแบบลึกซึ้งลงไปเรียกว่าความไม่ร้อนใจมีปราโมทย์มีปีติมีสมาธิด้วยพอมีสมาธิก็จะแบบว่าเกิดนิพพิทาหน่ายคลายกำหนัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆก็คือแบบได้วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะคือพ้นจริงๆแล้วเหมือนบัวพ้นน้ำขึ้นมาก็คิดว่าคงจะได้ความรู้กันอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาในช่วงของพุทธเพชรในพระจอยปิฎกเพียงแค่นี้นะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้จากการสักการะหรือการอธิบายของพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจำกันได้ว่าเตือนใจสิ่งทุนิกก็จะได้มีโอกาสมีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรากราบลากราบนมัสการลาพระอาจารย์และขอบพระคุณด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดบานเดบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างโดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิด Fresh From Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์กช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันมาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดุออกนำไปก่อน1-0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1-1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะ
0: ครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดพักนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับพบกัน 6:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับนอกจากทางวิทยุแล้วยังมีไลฟ์สด
1: ก็ยังมีทางด้านของ Facebook ด้วย
0: ใช่ตอ
1: นนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวจิตหัวใจกันนะ
0: หัวจิตหัวใจ
1: นะที่เพจข่าวยามเช้าของเรานะคะ
0: ค
1: แน่นอนว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็ค่อยๆรันขึ้นมาทุกทีแล้วเช่นเดียวกันถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัย
0: จริงๆเพราะว่าไหลเร็วมาก
1: อุ๊ยแล้วบางทีรีเฟรชเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอ้าว
0: หายไปแล้ว
1: นะคะแต่ว่าขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ดีนะคะ
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีระนะครับ
1: วันนี้
0: ดูอากาศก่อนแล้วกันไหมคุณ
1: ไอจะบอกว่าเมื่อเช้าที่ดิฉันรีบวิ่งมาฝนตกโปรยๆคุณไม่แต่ว่าสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นไข้ได้นะเป็นหวัดได
0: ้
1: เพราะว่าด้วย
0: มันยิ้มยิ้มเนาะฝนตกยิ้มยิ้
1: ม
0: เ
1: หรออุ้ยคุณ
0: ไม่เขาเรียกยังไงอะ
1: ไม่ทำไมสับคุณดู
0: ดู
1: ปีลึกจัง
0: ปีลึกเจนเอ็กซ์หร
1: อ
0: ฝนตกหยิมหยิมเจนซีเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าฝนโปรยๆนี่เจนซีเขามีคำเรียกไหม
1: เออไม่รู้สิมีเจนซีฟังรายการเราไหมอ่ะคอมเมนต์หน่อยสิน
0: ะ
1: คะเมื่อเช้าก็คือมีฝนตกโปรย
0: ๆ
1: ลงมาก็วิ่งฝ่าฝนมาโดยที่ไม่ได้กางร่มก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์จริงๆก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากในภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันโดยที่ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแน่นอนว่าเราอยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้น

0: เข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมอย่างแน่นอนโดยทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีแผนทางเดินไปไต้หวันหรือว่ามณฑลต่างๆทางตะวันออกของจีนช่วงนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางนะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งจีนตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่ตามข่าวนะหลายๆมณฑลหลายพื้นที่นะคะก็เจอพายุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเอาจริงๆนะสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็แบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นในประเทศไทยปีที่แล้ว
1: ที่เจอแบบฝนหนักๆลมแรงๆ
0: แต่จีนเราก็เคยเห็นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักข้อสมควรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เน
1: า
0: ะ
1: ซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาเมื่อตี5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบาวีเนี่ยนะเขาเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันแล้วเดี๋ยวคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับในของจีนเนี่ยช่วงวันนี้แหละถึง12กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่พี่ไอบอกคือไม่ได้เข้าไทยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไทยเราเจอฝนเยอะเขาบอกว่า 11-14 กรกฎาคมเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันออกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ด้านภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรียังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักๆเนอะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสักนิดหนึ่งครับ
0: น้องต้นนี่ไงคุณพี่ภัทรพรระยองเรียกฝนตกน้อยๆเหมือนพระพรมน้ำมนต์แล้วก็ฝนตกโปรยๆหรือตกพรำๆตกอ่อยๆค่ะ
1: ตกอ่อยๆเหรอ
0: ตกพรำๆเคยได้ยิน
1: ตกพรำๆเคยได้ยิน
0: ตกน้อย
1: ๆตกโปรยๆได้ยิน
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเตือนกันก็คือปอพอเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือ19จังหวัดภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ปอพอเนี่ยก็ได้ประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไปตรงจีนละของเราล่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้บอกว่าทางด้านของปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บูรณาการทำงานร่วมกันแล้วนะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึง15กรกฎาคมแยกเป็นแบบนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ใครอยู่จังหวัดนี้นะคะ10จังหวัดภาคกลางนะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เม้นเข้ามาได้นะภาคใต้6จังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลางเนี่ย4จังหวัดนะชลบุรีบ้านดิฉันนะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้4จังหวัดนะคะระนองพังงาภูเก็ตทุกอำเภอเลยกระบี่ก็จะมีอำเภอเมืองกระบี่นะเกาะลันตาเหนือแล้วก็อ่าวลึกนะคะแล้วก็มีตรังสตูลด้วยทั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปเรื่องของสายด่วนจริงๆช่วงนี้ควรจะต้องมีเบอร์สายด่วนติดฝาผนังบ้านไม่ได้แล้วนะมีอะไรบ้างที่ต้องติดมี1669
1: เนาะ1684ปภ.นะครับหรือของกรมอุตุเขามีสายด่วนของเขาเหมือนกันนะครับ1182เพื่อโทรไปสอบถามเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับจากเรื่องของอากงอากาศเนี่ยมาดูเรื่องของท่านนายกสักนิดหนึ่งสั้นๆ
0: เ
1: พราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านไปมาเลเซียแล้วเนอะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สงขลาแล้วก็ไปร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตามอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือมิตรภาพของไทยมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศของเรานะเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยซึ่ง งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ร่วมกับดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนี่แหละนะครับเป็นการเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จับมือกันณจุดกึ่ง

0: ต่างระหว่างประตูด่านด้วยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าการเปิดด่านอันนี้เป็นการเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยนะครับขอบคุณท่านนายกมาเลเซียนะที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยแล้วก็ชื่นชมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเปิดถนนให้มันเชื่อมกันแค่นั้นแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกันเนื้อระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกด้วยแล้วก็ลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมด้วยส่วนด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี62แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากว่ายังไม่มีถนนเนี่ยเชื่อมต่อกันกับด่านของด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียก่อนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันสร้างถนนมาเชื่อมด่านกันแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแล้วเปิดให้ประชาชนภาคธุรกิจสัญจรกันในวันนี้วันแรกนะ11กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลาตี5จนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จพิธีเปิดเนี่ยนะครับท่านนายกมาเลเซียก็พานายกเราเนี่ยเดินทางไปยังฝั่งมาเลเซียด้วยเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เดินทางมากลับมาที่สงขลาเนอะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1ของอำเภอหาดใหญ่ต่อก่อนที่กลับมาที่กรุงเทพนะครับ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าการไปมาเลเซียนะคะท่านนายกก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้านะได้มีการต่อยอดมิตรภาพแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกค่ะบอกว่าการที่ท่านนายกได้ไปมาเลเซียเป็นทางการนะคะที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนาะประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันความร่วมมือที่ทำให้เกิดหลายด้านเลยคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะและจะทำให้สู่โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายกเนี่ยบอกได้เลยว่าพอใจมากนะในการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็กลับมาเนี่ยก็จะนำผลการที่ไปหารือเนี่ยมาเร่งขับเคลื่อนเป็นนโยบายคือบางทีไปเนี่ยไปพูดคุยกันไปตกลงกันแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับบ้านเราว่าเออเราจะมีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปพอเสร็จภารกิจจากตรงชายแดนไทยมาเลเซียปุ๊บไปที่สงขลาไปที่สงขลานะครับที่หาดใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำร.1นะครับแล้วก็ลงพื้นที่วัดท่าช้างแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานเลยเรื่องของอุทกภัยช่วงฤดูฝนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สงขลาเนี่ยอุทกภัยหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักๆจุดหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประสบเรื่องของอุทกภัยมาเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านนายกไปลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณคลองระบายน้ำร.1เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดท่าช้างท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยนะที่จะลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่มาแค่สร้างขวัญกำลังใจแค่นั้นนะแต่มาติดตามภารกิจสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในการรับมือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วก็นอกจากนี้เองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองเนอะและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนโดยมีหมุดหมายสำคัญว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเนอะแล้วก็ผลักดันมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยให้ไปถึง1ล้านล้านบาทนะสร้างความมั่งคั่งแล้วก็คล่องตัวทางการเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การร่วมเปิดประตูด่านศุลกากรสะเดาที่ท่านนายกไปเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นส ัญลักษณ์ในการก้าวเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมของสงขลาด้วยทั้งการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็เชื่อมโยงโลจิสติกทางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะยกระดับสงขลาเนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเองที่จะมุ่งมั่นให้อนาคตของพี่น้องประชาชนด้วยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้ทางด้านของนายกใช่ไหมคะท่านนายกก็คือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างดีกว่าท่านก็ได้บอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่ากระทรวงเกษตรพร้อมเปิดการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่ไปกับมาเลเซียใช่ไหมอ่ะพอกลับมาเขาก็ได้มีการเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเปิดตลาดส่งออกกุ้งไทยด้วยสำหรับ5สายพันธุ์แล้วก็นำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการกล่าวภายหลังที่ไทยและมาเลเซียเนี่ยนะคะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการสุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเพื่อให้แก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะโดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ30วันใครที่เป็นประมงนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงก็เม้นกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคือเม้นเรื่องของอะไรรู้ไหมน้องต้นฝนตก
0: อากาศ
1: อันนี้กันต่อเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกุ้งแล้วของปลากระพงนะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าขณะที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันในการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุริยะนะคะย้ำว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศเลยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียที่จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นจากการส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ในส่วนผู้บริโภคก็จะได้ซื้อราคาที่ถูกลงคนไทยก็จะได้บริโภคปลากระพงที่ราคาถูกและชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ได้ทานกุ้งที่ราคาถูกเราก็ได้ทานปลากระพงในราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับรากฐานรากทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของที่ว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์
0: ก็เลยก็มีการไปเจรจานะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาส่งออกกุ้งได้ตามปกติแต่ครั้งนี้ก็เราก็เอานำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
1: นี่ก็คือจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะนะของคณะรัฐบาลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์ตามมาแหละนะ
0: ครับผมอ่ะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันก่อนสักนิดนึงไหม
1: นี่ไงคุณทองพูน
0: หลายเยอะมาก
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าปูเตยฝนหย่อยๆเคยได้ยินไหมครับ
0: ฝนหย่อยๆ น่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินแต่ละต้นจะใส่แบบหยิมๆอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: หย
0: ่อย
1: ๆคุณพลกฤตบอกว่าปทุมธานีฝนตกปอกแปะอันนี้เคยได้ยินนะ
0: ต
1: กปอกแปะเคยได้ยินมีคอมเมนต์ไหนบ้างอีกคะ
0: มีคุณชนินบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าทีมงานและผู้ฟังทุกท่านมีคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณนิโคมารายงานตัวแล้วคุณพิสมัยนะครับแล้วก็คุณพี่สายยานคุณพลกิจนะคุณประยงคุณชีวิตคนเลี้ยงวัวนี่เป็นชื่อเฟซนะครับ
1: ชื่อเฟซค
0: ่
1: ะ
0: คุณพี่อเนกมาแล้วคุณพี่ออสบอกว่าอยู่หันคานะครับฟัง Facebook ชัดเจนนะครับพี่รามนะครับพี่สุรัชยาพี่พิกุลพี่พงษ์ชัยยาอยู่นครปฐมฝนตกเล็กน้อยนะฟังทุกวันเลยพี่พับพลึงสวัสดีนะครับ พี่บุญชัยของเรามาแล้วพี่ยานาโชติพี่สุรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่ณรงค์บอกว่าตอนนี้สารคามฝนก็ตกนะ
1: คุณณรงค์บอกฝนตกคุณจันสิริบอกว่าข่าวยามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องทันสังคมสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเรื่องของวงเวียนใหญ่ตรงแยกวงเวียนใหญ่นะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตรงนั้นนะเขามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีจุดในการที่น้ำเนี่ยรั่วลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องของถนนทรุดถนนยุบตัวอะไรจากตอนนั้นถนนสามเสนเนา
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเขาก็กังวลกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีน้ำร่วมเข้าพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงสีม่วงใต้ใกล้กับวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มาดู2จุดจุดแรกเนี่ยคือพบตัวอาคารพบแตกร้าวจริงเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างเลยซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์โดยปกติจะมีการสร้างบ่อเพื่อรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในอุโมงค์และสูบน้ำออกปกติในจุดก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงดินมีการฉีดสารเคมีและซีเมนต์เพื่อทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวระดับหนึ่งแล้วก็เจาะเข้าไปจะทำให้ไม่เกิดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าได้รับข้อมูลว่าก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ายังเจอปัญหาอยู่นะในต้องดูรายละเอียดการปรับปรุงดินครอบคลุมบริเวณนี้หรือเปล่าหากเป็นไปตามแบบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำซึมอุโมงค์เนี่ยมันจะน้อยแต่ปรากฏว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีการเสริมซีเมนต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยแข็งและลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมง
1: ค์
0: น้ำก็จะไม่เข้านะน้ำเข้าไม่กลัวดินจะเข้าไปอีกเพราะจะทำให้ถนนเนี่ยยุบแล้วมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารหลายหลังตรงนั้นเนี่ยอาคารเก่าแก่และสร้างมานานและอาจจะทรุดตัวได้นะครับแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเองเขาได้มาวัดตัวอาคารไปแล้วซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดอีกเพื่อดูอาการยุบตัววันต่อวันเพราะจะกระทบการแตกร้าวของอาคารและก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ามาตรการในการที่จะลดแรงดันเนี่ยทำบ่อบาดาลระดับลึกเนี่ยเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมแผนที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเช่นกรณีถ้ามันแตกตัวหมายถึงตัวตึกเนี่ยโครงสร้างมันแล้วมันเกิดการซุดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงและการพูดถึงการนำน้ำอัดเข้าไปเพื่อสร้างแรงดันเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดหากยิงน้ำเข้าไปทั้งสองฝั่งน้ำจะเข้าไปอยู่ในจุดต่ำสุดต้านไม่ให้ตัวทรายและดินเนี่ยเข้าไปได้
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวสิ่งสำคัญขณะนี้คือต้องมอนิเตอร์ด้วยในอัตราการสูบน้ำออกว่าทันกันหรือเปล่าระหว่างการสูบน้ำในที่มันค้างลงไปในอุโมงค์เนี่ยออกกับการทำการหลุด
1: รอ
0: ยร่วมอุดรอยร่วมเนี่ยมันจะทันกันไห
1: ม
0: แล้วตึกเนี่ยมันจะซุดเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยซึ่งต้องวัดกันทุกวันวันละหลายชั่วโมงเนอะการทรุดตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้การทรุดตัวมันหยุดทันทีเพราะว่ากำลังซ่อมใต้ดินอยู่ด้วยนะครับ
1: ซึ่งจุดเสี่ยงเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นแอ่งลงไปซึ่งมีบ่ออยู
0: ่
1: แน่นอนในเมื่อมันเป็นแอ่งเนาะถ้าเกิดว่ายิ่งฝนตกหรือว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเพราะมันเป็นแอ่งแต่ว่าเขาก็แจ้งว่าให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกรณีหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีสองปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วนะ
1: ค
0: ะ
1: คือกรณีนั้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ต่อตัวกับสถานีซึ่งตัวสถานีเนี่ยมีช่องโล่งเยอะดินก็เลยไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
0: ์
1: คือจะมีบ่ออยู่ข้างใต้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะซึ่งกรณีนี้จะมีการปรับปรุงดินบริเวณบ่อทำให้ดินแข็งในระดับหนึ่งแหละแต่กรณีวชิรพยาบาลเนี่ยอุโมงค์เป็นชั้นดินเหนียวตามแบบการปรับปรุงดินก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยรอดูการตรวจวัดอาคารก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการยุบตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะก็ แปลออกมาได้ว่าจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าเกิดว่ามีฝนตกในระดับที่สูงซึ่งแน่นอนว่าจะมีความสำคัญต่อแรงดันน้ำที่น้องต้นบอกเลยถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นแรงดันน้ำข้างนอกมากขึ้นเราก็จะยิ่งสูบน้ำออกไปมันจะทันกันไหมล่ะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำไหลเข้าได้ก็เป็นปัจจัยที่เรายังจะประมาทไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะคาดหวังให้หยุดสุดตัวทันทีเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าสุดน้อยลงหรือเปล่านะคะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะครับ
1: ค่ะ
2: หูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้ง2ประเทศนั้นได้ร่วมกันเปิดด่านศุลกากรทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านครับซึ่งทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้นั้นไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่ครับแต่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ครับของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้ง2ประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและในประเด็นอื่นๆครับที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียครับซึ่งสำหรับในการหารือครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่รัฐบาลนั้นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงครับเพื่อจะนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการที่สนับสนุนต่อไปครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนครับยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับจากความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับมาดูกันที่ใกล้ๆของฝากฝั่งไทยกันที่หาดใหญ่กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งรับมือฤดูฝนสร้างความมั่นใจประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริ หรือคลองร .1 ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับความพร้อมของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้เร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมงบประมาณการจัดแผนเผชิญเหตุศูนย์อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยย้ำอีกนะครับว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่วัดท่าช้างครับโดยมีการพูดคุยครับและเน้นย้ำว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการค้ากระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนในวงกว้างล่ะครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับเพื่อจะปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเป้าหมายสำคัญนั้นคือทำให้ประชาชนปลอดภัยอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกหน่วยงานกำลังช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองแหละครับจากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT ก้าวสู่ปีที่39พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันใกล้วันสถาปนาครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVTก้าวสู่ปีที่39ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศษกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษสั่งการให้การประปานครหลวงครับหรือว่าตัวย่อว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำครับจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยฝากฝั่งกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไทยจากทั่วสารทิศทุกภาคของประเทศไทยครับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างแสดงความรักและความอาลัยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถพัฒนาอาชีพพึ่งพาตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยทรงใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระ

0: 70,000 ล้านบาทเลยนะตั้งแต่ปีเมษายนปี67นะและแน่นอนว่าแพ็กเกจในการทำคลอดเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจเลย 70,000 บาทเรียกได้ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ย 20,000 แล้วก็เอาไปจ้างพ่อไทยมารับจดทะเบียนและอีก 50,000 ก็เข้าทุนจีนไปตอนนี้มีการสืบสวน5โรงพยาบาลเอกชนในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภาษีเจริญนะคะพบว่ามีเด็กที่มีพฤติการใกล้เคียงเนี่ยที่มีการแจ้งเกิดเท็จเนี่ยคุณน่าตกใจในตัวเลขนะ500คน
1: โ
0: อ้เป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันด้วยนะคะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีหมดเวลาข่าวยามเช้าแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค 7:00 นกันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์